0: การดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเป็นคนละกระบวนการและกำลังเดินคู่ขนานกันก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายให้หน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบและดำเนินคดี5หน่วยงานแล้วเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านความผิดทางทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบว่ากระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้ได้มีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้อง 3,868 รายมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคมส่วนผู้ที่มีความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการและมีแผนเรียกผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การถอนชื่อแล้วจบแต่ต้องเดินหน้าต่อในทุกกระบวนการตามกฎหมายหากพบความผิดก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดใครผิดต้องรับผิดใครอยู่เบื้องหลังต้องสาวให้ถึงต้นตอและคนสุจริตต้องได้โอกาสคืนยศวัฒน์พงประภาสยังไงครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษได้เดินหน้าเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบรูโน่แฟนานกัปตันทีมชาวโปรตุเกสหลังจากเจ้าตัวออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในต่างแดนโดยการเจรจาระหว่างสโมสรกับตัวแทนดาวเตะวัย31ปีถูกผลักดันให้มีความคืบหน้าเร็วขึ้นเนื่องจากบรูโน่เพิ่งระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกพาทีมปีศาจแดงเปิดบ้านถล่มเอาชนะอิสบิททาวน์ทีมน้องใหม่5-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากทีมปีศาจแดงต้องการต่อสัญญาระยะยาวกับบรูโน่ในครั้งนี้ทีมจะเป็นต้องขยับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรโดยจะมีแพ็กเกจตัวเลขประมาณ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกปาร์ม่าแพ้เครเมเนเซ่0-2โตริโน่แพ้มอนซ่า0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก HEBC ฮัมบูร์กแพ้บุริเซียดอร์ทมุนด์0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียอัลฮิลาลชนะอัลอาลีที่เหลือ10คน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะวูลเวอร์แฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์4-2สวอนซีซิตี้ชนะวัตฟอร์ด2-0สโตคซิตี้ชนะนอร์ดิชซิตี้1-0และเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอเซาท์แฮมป์ตัน1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรันด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอาร์เธอร์เฟอรี่นักเทนนิสมือ33ของโลกจากสหราชอาณาจักรแพ้โรเดนโซมูเซตติคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ14ของโลกและเป็นมือ13ของรายการ3เซตรวด3-6 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

านคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานพิธีวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบกครบรอบปีที่122มุ่งบูรณาการงานก่อสร้างตอบสนองภารกิจของกองทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอครม.ขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสินค้าเถื่อนยาเสพติดข้ามแดนเผยนายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการการข่าวงานมวลชนพื้นที่ต้องดีเผยเตรียมบินหารือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียมุ่งประเด็นความมั่นคงชายแดนนายกรัฐมนตรีกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยทำงานแบบทีมประเทศไทยย้ำต้องเข้าถึงมวลชนสร้างความมั่นใจในพื้นที่กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องป่วยสะสมเกือบแสนรายพบเด็กเล็กป่วยสูงสุดยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเดินสายต่อมินอองไลน์เตรียมเยือนเวียดนาม 4-6 กันยายนเดินหน้าฟื้นสัมพันธ์ฐานน้ำแข็งถล่มทำดับแล้วกว่า 1,000 สูญหายกว่า 4,000 เนปาลช่วยได้แล้วกว่า 11,800 คนจอห์นเทอร์นัสขึ้นแท่น CEO คนใหม่ของ Apple อย่างเป็นทางการตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาต่อจากทิมคุกท่ามกลางความท้าทายทั้งด้าน AI อนาคตของ iPhone, Mac และ Apple Version Pro พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศณัฐมนภักดนนท์คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงที่ไพเราะแม้วันนี้คุณบุญส่งเปิดเพลงได้ถูกใจนะครับน้ำค้างเดือน6
0: ครับ
1: แต่ผ่านเดือน6มาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของหยาดน้ำค้างต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราก็ต้องติดตามปัจจัยเรื่องนี้แหละครับนะฮะเป็นหลักเลยเพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะครับ เหนือก็ดีอีสานก็ดีนะครับตกทุกวันนะฮะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะครับมีสถานการณ์ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของระดับน้ำโขงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับอาจารย์ครับ
0: ครับขับรถขับราก็ระมัดระวังนะครับบางแห่งเนี่ยนะฮะมีน้ำท่วมขังบริเวณไหลทางนะฮะ
1: บ
0: างทีขับไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะบางทีไม่ได้ไปดูเรื่องของเศษขยะนะที่ไปอุดตันตามท่อระบายต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายนั่นเองนะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับคุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณหนุ่มอันดาหน้าใสเนี่ยทักทายจากจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณมารัฐมนอรุณสวัสดิ์ยามเช้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: ส่งเสียงเป็นพาดหัวข่าวด้วยนะ
1: แล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินทร์นะครับคุณธิดาโตมาสเนี่ยนะฮะคุณดวงกมลก็รับชมคุณโอ๊ตไฮโรก็ดูอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีจากปทุมธานีนะครับคุณยาวจูมพระบุตรจากกรุงเทพมหานครนะครับทักทายพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันนะครับมาติดตามฟังข่าวจากกองทัพบกเช้าวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายนคือเมื่อวานกับวันนี้นะครับ เพื่อทำการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้กับสุนัขให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนนะครับรวมไปถึงสุนัขและก็แมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนะครับซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้นำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัขแล้วก็แมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนครับ
0: ครับจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวนะครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระองค์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์นะครับโดยมีพระวิชาวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละตัวตลอดจนกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการทำหมันเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดปัญหาสัตว์จรจัดแล้วก็เป็นการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ
0: ครับนี่คือน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระกรุณา
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งเลยนะครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยเรื่องของน้ำท่านะครับเมื่อวานนี้เวลา 17:59 นาทีนะครับเกือบ 18:00 นเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่ง เซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอำเภอเมืองอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งก็อาจจะกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กันยายนนี้ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงนี่ต้องรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงเลยนะครับ
1: ครับซึ่งปภ.ก็มีการเตือน4จังหวัดริมน้ำโขงนะครับมีแนวโน้มน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับให้ระมัดระวังจนถึงวันที่6กันยายนนะครับซึ่งก็มีที่หนองคายนะครับมีที่ในส่วนของบึงกาฬนครพนมเนี่ยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดรวมถึงมุกดาหารด้วยนะครับ
0: ให
1: ้ระมัดระวังระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเขาคาดการณ์นะครับบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นในห้วงที่บอกไปเนี่ยประมาณ2เมตรถึง4เมตร4เมตรกว่าๆนะครับเกือบ5เมตรเลยทีเดียว 4.8 เมตรเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโดยติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศจากทางราชการยกสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญขึ้นสู่ที่สูงครับเตรียมของจำเป็นแล้วก็วางแผนเส้นทางอพยพพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่าหลงเชื่อหรือว่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปไทย Disaster Alert นะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำโขงในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของฝนที่ในขณะนี้ตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นตัวแปรที่ทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดลงด้วยเนี่ยนะครับอาจากในส่วนของจังหวัดริมน้ำโขงเดี๋ยวเราไปอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับซึ่งเป็นชายแดนไทยที่ติดกับประเทศเมียนมาอย่างที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพระราที่36คุณผู้ฟังครับในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเข้าทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ก็ทำให้พื้นที่แล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36โดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่3608จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติสารวินรวมถึงประชาชนในพื้นที่เขาดำเนินการนะครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการดำเนินการขุดแล้วก็ขนย้ายดินโคลนที่ไหลเข้ามาทับถมบ้านเรือนของประชาชนภาพนี่น่ากลัวมาก
0: ครับ
1: อาจารย์นะครับโอ้เป็นดินเนี่ยเข้าไปในบ้านของประชาชนเลยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วมันสร้างความเสียหายก็คือครึ่งหลังเนี่ยนะครับเป็นคราบดินโคลนทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: นะครับที่ไหลเข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการสำรวจแล้วก็ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากกำลังพลก็ได้ช่วยยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านนาแขมหมู่ที่3และบ้านว่านหมู่ที่6ตำบลบุฝ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำนี่ลดลงนะครับเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ15หลังคาเรือนครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากที่ปราจีนบุรีแล้วทราบบอกว่าที่อุบลราชธานีเนี่ยเขาก็มีสถานการณ์ด้วยซึ่งในส่วนของปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่เขาก็เข้าดูแลกันอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นภาพที่เป็นบรรยากาศนะครับในการช่วยเหลือที่จังหวัดปราจีนบุรีถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับ
0: คร
1: ึ่งแข้งนะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยนะครับลุยน้ำกันเข้าไปนำถุงยังชีพนำน้ำดื่มสะอาดเนี่ยเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: น่าจะเป็นที่อำเภอประจันตคามใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพที่อำเภอประจันตคามนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปกันที่กองทัพภาคที่3นะครับเรื่องของการป้องกันปัญหาไฟป่าเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าหลังจากฤดูน้ำที่เขาเรียกว่าฤดูน้ำหลากในช่วงนี้นะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมกับป ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันในพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันทุกปีนะอาจารย
0: ์
1: 17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็มีการเตรียมความพร้อมล่าสุดคุณผู้ฟังครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านรับชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทางยุทธวิธีในการประยุกต์ใช้เพื่อภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่กองทัพภาคที่3โดยการสาธิตครั้งนี้นะครับก็มาจากบริษัทซิดทรอนิกจำกัดนะครับได้มีการนำอากาศยานนะฮะซึ่งเป็นโดรนขนส่งสัมภาระขนาดใหญ่มาจัดแสดงแล้วก็บินสาธิตโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำประยุกต์ใช้สนับสนุนเรื่องของการลดภารกิจการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับโดยมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจก็คือการขนส่งเสบียงและก็อุปกรณ์ดับไฟป่าสามารถนำส่งยารักษาโรคอาหารและก็น้ำดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าลึกได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความเสี่ยงของกำลังพลลดการใช้แรงงานคนและลดความจำเป็นในการใช้อากาศยานขนาดใหญ่ในสภาพทัศนวิสัยต่ำจากกลุ่มควันกองทัพภาคที่3มุ่งมั่นบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตลอดจนสนับสนุนการดับไฟป่าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชนำภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณสมโภชเปรียบเทียบภาพเมื่อกี้สักแป๊บนึงนะครับจะให้เห็นว่าภาพของคนแล้วก็ภาพของโดรนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบขนาดใหญ่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับคนเนี่ยยืนอยู่2ฝั่งปีกของแต่ของโดรนเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าเป็นโดรนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการขนส่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันให้ได้ติดตามนะครับจากกองทัพภาคที่3เดี๋ยวเราไปที่กองทัพภาคที่2ก็คือที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่2เนี่ยคุณผู้ฟังล่าสุดเขามีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่ป้องกันตามยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จผนึกกำลังหน่วยงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกมิติโดยเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ท่านเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีในพื้นที่ครับ
0: ครับเมื่อวันที่1กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2โดยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเขตพื้นที่กองทัพภาคที่2ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับก็มีการประชุมติดตามผลงานดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีด้วยนะครับเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2พูดถึงกองทัพภาคที่2พูดถึงชายแดนไทยกัมพูชาข่าวไทยกัมพูชาต้องมา
0: ครับ
1: นะครับตามที่ปรากฏข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ฟังครับเขามีการระบุนะครับว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนทำให้เกิดข้อสงสัยและความกังวลในหมู่ประชาชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่แล้วก็การดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังกองทัพภาคที่2ชี้แจงในเรื่องนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของข้อมูลด้านการข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบูรณาการนะครับกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเมื่อมีข่าวเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบนะครับก็ลงไปกันเลยเนี่ยนะครับ ที่ตลาดช่องจอมที่บ้านด่านนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทันทีครับ
0: หลังจากไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงก็ไปพบครับแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณที่ปรากฏตามภาพแล้วก็ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นแผงค้าของประชาชนชาวไทยในพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าวตามที่มีการนำเสนอหรือว่าส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดสำหรับร้านค้าที่ปรากฏในสื่อจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นร้านค้าของนางตรีรัตนาถีราษฎรบ้านด่านซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยในพื้นที่โดยเจ้าของร้านก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางร้านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ลดราคาสินค้าเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดนะครับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทาง สื่อออนไลน์ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็อุดหนุนร้านค้าเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในวันดังกล่าวก็มีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: จากนอกพื้นที่เนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาถ่ายทำเนื้อหาแล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนที่เดินมาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดจึงอาจจะมีการนำภาพข้อมูลหรือเนื้อหาบางส่วนไปเผยแพร่หรือส่งต่อโดยขาดบริบทที่ครบถ้วนนะครับจะนำไปสู่การตีความแล้วก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชาซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในพื้นที่ครับ
1: ครับก็แสดงว่าท้ายที่สุดที่ท้ายแล้วก็คือคนไทยคนไทยในพื้นที
0: ่
1: นะครับแต่ว่าอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนการจะมีการพูดมีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัย
0: สมมตินำแต่ภาพไปข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้นำไปด้วยนะครับส่งภาพไปแล้วก็บอกนี่มาแล้วมาแล้วบอกมาแล้วไม่รู้ใครมาก็จินตนาการไปก่อนอาจจะเป็น
1: ชาวเข้าใจผิดได้เหมือนกันนะ
0: นั่นสิฮะ
1: นะครับ
0: ภาพเดียวเนี่ยนะฮะ
1: เขาก็ไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะครับ กองทัพที่สองก็ยืนยันบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็คือคนไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ถ้ายังมีความเอ๊ะอยู่ยังสงสัยว่าจริงไม่จริงเนี่ย
0: อีกอย่างหนึ่งนะ
1: อย่าเพิ่งแชร์
0: ที่ว่าเป็นไปได
1: ้ครับ
0: คนสุรินทร์พูดภาษาอะไรภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็เป็นภาษาเขมรนั่นแหละ
1: ฮะ
0: นะแล้วสื่อสาร
1: มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกัน
0: คล้ายเลยแหละคนก็จินตนาการอ้าวนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนี
1: ่
0: ก็คิดว่าไม่ใช่คนไทย
1: นี่นะครับ
0: เป็นไปได
1: ้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับเขายืนยันตัวตนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือราษฎรชาวบ้านด่านนั่นแหละในพื้นที่เนี่ยนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็สบายใจนะครับแล้วก็ชี้แจงกองทัพภาคที่2เขาก็มีการดูแลพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนกันอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับจากชายแดนไทยกัมพูชาไปดูชายแดนไทยมาเลเซียกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอรั้วการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพูดถึงการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งมีรั้วอยู่แล้วแต่เป็นการสร้างเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายทั้งเรื่องของยาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนแล้วก็เรื่องของความมั่นคงที่เราต้องมาดูต้นต่อสาเหตุว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ซึ่งตนก็มีความเชื่อว่างานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญพร้อมที่อาจจะได้แก้ไขปัญหานี้ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้นี่นะครับ แล้วก็นอกจากนี้คุณเสียศักดิ์เขาก็ย้ำเรื่องของงานด้านข่าวกรองนะครับเรื่องของการข่าวต้องมีความแม่นยำนะครับแล้วก็การทำงานที่สอบประสานรับกันนะครับเขาบอกว่างานมวลชนเนี่ยไม่ใช่งานระยะสั้นแต่ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ก็จะต้องทำให้เห็นว่าเขามีโอกาสทางเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นแหละอาจารย
0: ์
1: นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับทางฝั่งมาเลเซียก็ด้วยครับ
0: ครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับวันที่6กันยายนนายศรีหศักดิ์ก็จะเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียโดยจะมีการติดตามแล้วก็ขยายผลในประเด็นต่างๆที่ผู้นำทั้งสองได้หารือไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนร่วมกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโรคโควิด-19กรมควบคุมโรคก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวสารว่าโอ้โควิดระบาดนะห้ามงดกิจกรรมที่พบปะสังสรรค์แล้วก็ช่วงปีใหม่งดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์กันเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาไปตรวจสอบแล้ว
0: เนี่ยผมเห็นเขาแชร์กันเยอะเลยก็เข้าไปเม้นถามว่าปีไหนครับปีใหม่ที่ว่าเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ได้ใช่ปีนี้นะ
0: ไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ในส่วนนี้นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ฐานสหรัฐนะครับขึ้นฝั่งที่ไทยวันนี้นะครับที่ชลบุรีน่าจะคึกคักเลยทีเดียวครับอาจารย์
0: ใครคึกคักสาวไทยเหรอ
1: สาวไทยสาวไทยล่ำลากันแล้วเวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับ
0: โอ้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คนลุกทุ่ง FM 103 ฮิตติดเทรนด์

0: ื่อวานนี้ได้เห็นป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับเขาไปถ่ายรูปโปสเตอร์นะครับกับการเป็นศิลปินผู้ไทยนะครับในฤดูกาลใหม่ก็ต้องแบบแต่งแบบชุดเนาะชุดแบบหมอลำที่แบบว่าเป็นชุดราตรียาวแล้วก็มีแบบเครื่องประดงประดับเป็นเพชรอะไรเงี้ยนะครับป๊อปปี้บอกไม่รู้ว่าจะเดินถูกจะเดินจะล้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยจะใส่กระโปรงเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้จัดเต็มมาเลยแต่ก็สวยดีเหมือนกัน
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: 7โมง39นาทีแล้วครับเวลาของคนลูกทุ่งกับพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับเราเจอกันทุกเช้าเลยจันทร์ถึงศุกร์ที่ 5:30 ถึง 9:00 นนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ที่เราเล่นเกมเล่นทีเพลย์เดอะมอนิเตอร์เกมนะครับวันนี้เป็นโหมดกีฬานะครับใครได้ยินกีฬาอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตึ๊บตั๊บกันมาส่งมานะครับที่ LINE @DJKLTFM ให้ทันเวลาก่อนที่เขาจะเฉลยคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: วันนี้ยังคงครองแชมป์อยู่ในอันดับที่1นะครับคะแนนคำขอเยอะมากคะแนน Airplay ไม่ต้องพูดถึงเล่นเปิดกันบ่อยมากครับที่คนลูกทุ่ง103ที่นี่ต้องบอกว่าเปิดเยอะที่สุดเลยแหละนะครับของบรรดาเพลงใหม่ๆในช่วงนี้นะครับในขณะเดียวกันโอ้โหสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าแฟนคลับของต้นข้าวสุปริยาเขาก็สู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะเอารักร้าวลาดหลีนะครับซึ่งเต๋าพวันวัฒน์นะครับเขาฟีเจอริ่งกับต้นข้าวเขาบอกเขาจะเข็นขึ้นอันดับ1ให้ได้เลยนะครับเพราะว่าต้นข้าวฐานแฟนเขาก็เยอะเหมือนกันนี่นะครับเอาเป็นว่าก็ต้องไปวัดกันละครับวันศุกร์นี้6โมงเย็นรู้ผล
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลความดันแล้วก็เบาหวานในทุกๆวันที่เราพูดกันแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันสะสมอยู่นะครับน้ำตาลสะสมเบาหวานหรือว่าเบาหวานแฝงก็ตามแต่ซึ่งเป็นภัยร้ายนะครับวันก่อนนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่ตอนเนี้ยเป็นโรคไตวายเฉียบพลันนะครับก็ต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละประมาณ2วันนะครับในช่วงนี้บอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้กินเค็มนี่นาทำไมอย่างนั้นไปเถียงหมอนะครับไม่ชอบกินเค็มเลยแต่ท้ายที่สุดตัวที่กระตุ้นทำให้ค่าไตมันสูงแล้วก็ทำให้เกิดอาการไตวายได้คือน้ำตาลหรือว่าเบาหวานนี่แหละเราก็เพิ่งรู้นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ป่วยนะแล้วก็ไปถามนะบอกว่าแกกินเค็มเหรอเออแกชอบกินแบบว่าอะไรที่มันแบบว่าแนวแบบแนวรสจัดๆเหรอเขาบอกไม่เลยแต่ชอบกินหวานเพิ่งรู้ว่าน้ำตาลในเลือดส่งผลต่ออาการไตวายเฉียบพลันได้อ้าวตายแล้วดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานต้องรีบเลยครับซื้อตัวนี้ไปกินเลยเพราะว่าภายในหนึ่งเดือนน้ำตาลคุณจะลงและอยู่ในค่าเกณฑ์ปกติกินต่อเนื่องทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นการปรับสมดุลน้ำตาลสะสมที่มันอยู่ในเลือดของเรามันไม่ได้กินวันนี้เอ้ยน้ำตาลหายหมดเลยเกลี้ยงไม่ใช่จ้ะกินเรื่อยๆไปนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลสะสมมันสะสมมาเยอะแล้วก็เนี่ยนะครับน้ำตาลเบาหวานนะครับเป็นมากๆมันก็ช็อกนะครับช็อกแล้วก็น้ำตาลขึ้นน้ำตาลตกน้ำตาลลงใจสั่นใจวิวนู่นนี่โอ้โหมันใช้ชีวิตลำบากอ่ะเอากินตัวนี้ดีกว่าปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะครับกินวันละ1ซองก่อนนอนละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับแล้วก็จิบเหมือนชาคาโมไมล์แล้วกินหอมหอมนะครับอ่ะสั่งเลยครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่แล้วนะครับ Mushroom Plus ครับวันละซองแค่นั้นเอง02-857-5119 02-857-5119โทรเลยตอนนี้นะครับ Mushroom Plus
2: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์ Presented by

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้

0: แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
1: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้อง
3: มาลองลองลอง
2: สเปรย์กังฟูฟูฟู
3: สเปรย์กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
5: ท่านฟังกันหรือเปล่าจ๊ะเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งกีฬาผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงก่อนสปอตโฆษณาแหมวันนี้มากันแบบไม่บอกเลยว่าจะมาในมุกไหนนะไม่มาระหว่างเพลงด้วยมาตอนโฆษณาแบบนี้ยินดีด้วยนะครับคำตอบคือวิ่งผลัดครับแล้วมีคนตอบมาไม่ครบด้วยแล้วก็มีคนตอบผิดด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพี่จุกตอบว่าวิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับนี่นะครับต้องตอบว่าวิ่งผลัดเท่านั้นแล้วก็พี่จินไปใหญ่เลยครับวิ่งว่าวบอกว่าฟังไม่ชัดค่ะกำลังขายของอยู่ค่ะวิ่งว่าวไม่ใช่นะครับคำตอบคือวิ่งผลัดพี่สุรัตนาบอกวิ่งอย่างเดียวไม่ได้บางซุปวิ่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันครับนี่นะครับส่วนคนที่ตอบมาว่าวิ่งผลัดได้ถูกต้องมี4คนอันได้แก่คุณยอหญิงโสภาอุ๊ยคนนี้มาแรงมากนะเนี่ยคุณนรบดีฮะตอบวิ่งผลัดมาครบนะครับคุณนกชาลิดาแล้วก็พี่รุจิลาก็ตอบมาว่าวิ่งผลัดวิ่งว่าววิ่งอย่างเดียววิ่งราววิ่งไม่ได้นะครับคำตอบคือวิ่งผลัดต้องตอบมาให้ครบด้วย
2: คนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: เพลงใหม่ล่าสุดครับของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับอู้เพลงเพราะดีชื่อเพลงว่าฝันพอครับถ้าเกิดฟังแล้วชอบขอได้นะมีโอกาสติดอันดับเหมือนกัน
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คต้องติดตามตอนต่อไปกีฬาวันนี้เฮฮากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษฮ่าให้ฮ่าให้นี่นะครับไปแล้ว4ประเภทนะครับยังเหลืออีกวันนี้เพียบเยอะมากเดี๋ยวช่วงกี้ช่วงปุ้ยก็มีให้ได้ร่วมสนุกเล่นกันหนุกๆด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้นะจะมีกีฬาอะไรต่อไปรอติดตามแล้วจะมาตอนไหนก็ไม่บอกเหมือนกันครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเมืองพัทยาแจงระเบียบของสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งของกำลังพล 2-6 กันยายนนี้และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือรางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ประเด็น Data Center ผู้ว่าชัดชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงส่วนที่สภามีการร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568และวันนี้เมืองพัทยาคึกคักรอรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือด้านต่างๆขณะที่11นาฬิกาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวกรณี Data Center ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า13:30 น.กรรมธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568ด้านศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นอุทธรณ์ปมขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้พ้นประธานกสทช.ขณะที่เมืองพัทยาจัดพวงมาลัยผ้าไทยของที่ระลึกต้อนรับทหารสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาวันนี้และเริ่มงานวันนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีฮอล์7ฮอล์8ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากไปเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ช่วงขึ้นพักผ่อนขึ้นฝั่งว่าไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือเป็นการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยาโดยประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติโดยข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางเป็นมาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งซึ่งในบางสถานที่มีทั้งข้อห้ามโดยเด็ดขาดอาทิร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำอาทิเช่นการขี่เจ็ตสกีหรือกิจกรรมแพลากล่มโดยในส่วนของการเดินทางไปยังเกาะล้านยังสามารถทำได้ตามปกติและในสถานบันเทิงบางพื้นที่และห้ามเข้าเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐและดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมเมืองพัทยาขออภัยในข้อความหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว แถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สุดยอดเพลงเพราะนะครับในยุค80นะหลายคนคงจะจำได้สำหรับเพลงนี้นะครับก็เอามาทำใหม่ในแบบฉบับของผู้หญิงที่มีซุ้มเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับน้องแจ่มนะครับตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ล่าสุดของเธอด้วยกับเพลงรอเอื้อยนะครับแต่สำหรับเพลงนี้ร้องตามได้แน่ๆครับสำหรับคนที่อยู่ในเจนนี้นะความในใจนะครับในแบบฉบับของน้องแจ่มพลอยไพลินนั่นเองครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วยามเช้าที่คนลุกทุ่ง103กับพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับวันนี้รถติดเหลือเกินครับมีคนบ่นมาถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าแยกศรีเทพามุ่งหน้าแยกศรีนครินทร์นะครับรถติดสุดๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่หน้าโรงแรมเบย์เนี่ยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้กีดขวางการจราจรกว่าจะย้ายรถเคลื่อนรถกันไปก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ที่แยกศรีเทพาถนนเทพารักษ์ฝั่งขาเข้านะครับท้ายสะสมอยู่ที่ปากซอยเทพารักษ์96นะครับฝั่งขาออกก็สะสมอยู่เหมือนกันไปถึงปากซอยเทวา1ด้วยครับ

เป็นศิลปินอิสระไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนกับรุ่นพี่ทั้งก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชอะไรเงี้ยแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนนะที่เป็นสไตล์แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องมีสังกัดนะก็ทำเพลงเองปล่อยเพลงในช่องนะมีงานจำฉ่ำไปใดๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเติบโตอีกก้าวหนึ่งนะครับแมนพิสิทธิ์พงศ์นะครับและเบิ้ลปทุมราชกับคนต้นทางครับวันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งมีแค่เฟื่อนครับเพลงนี้จากแอนอรดีนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้นะครับอีกวันสัก4วันนะก็จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแอนอรดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็นำเสนอข่าวว่าเธอเนี่ยไปปล่อยกระบือนะครับ1คู่ราคาก็ประมาณ 6-7 หมื่นเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเป็นการเข้าสู่เดือนเกิดนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ทำทานด้วยทำบุญไถ่ชีวิตแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทักทายไปถึงพี่สนมพี่แต๋วพี่หมงนะก็พี่เอ็นดูนะครับติดตามฟังยืนอยู่ในชั่วโมงนี้อย่างคึกคักมากๆด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับพูดถึงกิจกรรมไทยเชฟนะอย่าลืมสำหรับใครก็ตามแต่นะครับที่ได้ไปเจอกับไทยเชฟนะครับไปเห็นไปเจอถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเลยครับว่าร้านนี้มีไทยเชฟเจอที่ร้านไหนนะครับแล้วก็เอาคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่จำกัดสไตล์ไม่จำกัดความยาวเลยเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะให้ไทยเชฟได้เห็นได้ทีมงานได้เห็นนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กไทยเชฟเอ็กคนลุกทุ่งด้วยนะครับใครที่ไปโพสต์คลิปไว้นะครับทางทีมงานจะคัดเลือก4คลิป4รางวัลแจกมอบกิจการกับทุกเดือนในเดือนสิงหาคมนะครับก็มีผู้ที่ได้รับนะครับกิจการไป4คนด้วยกันก็คือมีคุณมนทิราคุณพัทธิราสุภาพิษแล้วก็ยังมีคุณสุกัญญาโมคาพันธ์แล้วก็คุณสำเนียงคำลือนะครับยินดีด้วยกับ4คนครับรอรับกิจการอยู่ที่บ้าน

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

เอาที่บายใจเลยครับแล้วแต่เลยยังไงใครๆฟังแบบไหนได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะฟังแบบให้เพราะๆหรือว่าแบบโจ๊ะๆมันๆก็นี่เลยครับคนลูกทุ่งนะครับมีให้คุณได้เลือกหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวเอาที่บายใจครับจากพี่บ่าววีของเรานะในอันดับที่4สัปดาห์ล่าส

0: แล้วก็บอกว่าแกมากินตัวนี้จนล่าสุดนี้เปิดใจมากินแต่แรกนะแหมเนอะเพื่อนเหมือนเพื่อนขายของอะเหมือนแบบแหมก็เห็นสปอนเซอร์แกไงแกก็แบบว่าอวยเอิญอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมกินนะแบบปรากฏว่าปีที่ผ่านมานะครับผ่าไป2ครั้งปีนี้ผ่าอีก2ผ่าแล้วผ่าเล่าผ่าไปยังกระดูกคอเพราะว่าคอลลาเจนไม่มีแล้วนะตามกระดูกสันหลังหมอนรอกระดูกปวดนั่งก็ปวดนั่งขับรถประมาณ30นาทีก็เริ่มแบบร้าวขาชาเงี้ยแล้วก็เลยต้องไปผ่าแล้วผ่าแล้วผ่ามา4รอบแล้วนะครับบอกว่าแกเอาตัวนี้ไปกินเถอะนะเชื่อฉันเอางี้ซื้อให้เลยไม่ต้องมาอุดหนุนก็ได้ล่าสุดนี้ก็ซื้อให้เพื่อนไปนะครับ3กระป๋องปรากฏว่าเฮ้ยมันบอกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมาไม่ปวดเลยอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฉันก็บอกแกแล้วเมื่อ2ปีก่อนว่าให้กินแต่ตอนนั้นน่ะมันก็บอกว่าแหมเนอะสปอนเซอร์คลื่นแกนี่นาแกก็อวยสปอนแกอะไรอย่างนี้ก็ท้ายสุดก็โดนหมอผ่าไป4รอบหมดไปเป็นล้านนะครับกับการผ่าตัดนะผ่าแผลเล็กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างว่ากันไปแต่ท้ายที่สุดเอามากินตัวนี้จ้าราคาหลักร้อยณจุดนี้ก็เลยบอกเอางี้ฉันซื้อให้แกนะก็อยากให้เพื่อนๆแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีแบบว่าบางทีเราได้ยินข่าวนะเพื่อนเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เราก็ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะก็อยากแข็งแรงแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยทำไมแกดูแข็งแรงจังเลยทำไมแกดูเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนมันก็ในกลุ่มก็บอกว่าอ๋อก็มาทำงานกับเพลงไงมันก็มีความสุขแล้วก็ร้องรำทำเพลงไปเดี๋ยวฉันจัดรายการฉันทำงานฉันไม่ได้นั่งฟังเพลงนะมันทำวิทยุเนี่ยมันก็เครียดนะเดี๋ยวจะต่อไอ้นั่นเดี๋ยวจะมาไอ้นี่แล้วมันอยู่ในห้องคนเดียวทุกอย่างเหมือนโอเวอร์ออลเป็นวันแมนโชว์เดี๋ยวก็ต้องเอาไอ้นี่มาพูดไอ้นี่ตอนอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเล่นเกมอาจจะทักคนฟังตอบแชทคนฟังมันคือทำงานมันไม่ใช่แบบว่านั่งฟังเพลงกระดิกเท้าไม่ใช่จ้ะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าฉันจะทำงานเกี่ยวกับเพลงหรือสายบันเทิงอะไรเงี้ยนะขณะเดียวกันฉันก็ต้องไปนั่งอ่านข่าวนะอ่านข่าวเสร็จก็โดนด่าทัวลงได้ฉันก็มีความเครียดอย่างฉันเหมือนกันไม่ใช่บอกว่าบันเทิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะแต่ว่าท้ายที่สุดสุขภาพอื่นๆใดๆมันก็ต้องดูแลตัวเองนะตอนนี้เดินสบายเลยบอกไม่ปวดแล้วอะไรเงี้ยก็บอกลุงนี้เชื่อตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็บอกแล้วนะนี่แหละคนไม่รอไม่รู้แล้วบางทีเราก็หาว่าเราแบบว่าอวยเอิญอะไรเงี้ยเกินเบอร์อะไรเงี้ยนั้นไอ้ตัวเนี้ยบอกว่าเนี่ยแฟนคลับแฟนรายการฉันกินดีมากเลยมันก็ไม่เชื่อฉันนายจะบอกก็แกแบบว่าก็มโนกันไปอะไรอย่างเงี้ยอุปทานหมู่หรือเปล่าอ่ะเป็นยังไงโดนผ่าไป4รอบนี่ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมากินอะบาโลนคอลลาเจนค่ะล่าสุดเนี่ยบอกเฮ้ยกินดีอะไรเงี้ยบอกอ่ะต่อไปแกก็จะให้เบอร์มันไปเบอร์เนี้ย02-857-5119 02-857-5119โทรไปสั่งเองก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าฉันเอ่ยอวนอวยยศตัวเองอะไรอย่างนี้โทรไปสั่งเองเลยแล้วไปสั่งส่งที่บ้านเองเลยฉันไม่เป็นธุระให้แล้วอะไรอย่างนี้นะก็ปรากฏว่ากินดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีใจแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยนะกำไรกระป๋องละ10 บาท 20แค่นี้บอกตรงแต่ว่าเวลาคนที่เรารักคนที่เราเป็นคนใกล้ๆตัวกินแล้วดีแล้วไม่เขาหายเนี่ยโอ้ยแม่งทุบโต๊ะเลยอ่ะมันดีใจมากกว่า20บาทที่กูได้อ่ะจริง
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
2: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามี

0: ในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: ดูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
3: ซาวด์เช็ค

0: เฮ้ยคือดีเลยนะครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดของแป้งร่ำศิวนารีเนาะน้ำเมตตาครับเรียกได้ว่าตอนนี้ย้ายมาจะเรียกว่าเป็นแป้งร่ำศิวนารีแกมิโกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นไทโทนเจนค่ายใหม่นะครับแป้งร่ำก็ย้ายไปอยู่ที่ไทโทนด้วยเหมือนกัน
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาเม้ามอยกันนะครับมีเรื่องราวน่าสนใจนะมีผลการสำรวจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพฤติกรรมวัยรุ่นเจนซีตอนนี้ก็หันกลับมาฟังวิทยุมากขึ้นนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็บอกไอ้วัยรุ่นเขาก็ฟังอะไรพอดแคสต์ฟัง Spotify ฟังจึกนะครับหรือว่าจะฟัง YouTube อะไรเงี้ยแต่นี้เฮ้ยวัยรุ่นเจนซีหันกลับมาฟังวิทยุเยอะขึ้นเป็นเพราะอะไรและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะตกเทรนวันนี้นะก็ต้องฟังเหมือนกับที่คุณฟังมาที่คนรู้ทุ่งที่เนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับรับรองว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับว่ามันเป็นเหตุผลเพราะอะไรและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นเจนซีกับเขาก็ต้องฟังนะจ๊ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พ.ร.ก.สาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวางหยุดดำเนินกิจการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี้
6: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5ม้า
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5ม้า
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สำนักงานเขตห้วยขวางเดินหน้าเชิงรุกลุยใช้พรก.การสาธารณสุขสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักงานเขตห้วยขวางได้ขยายผลกรณีการเข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายผับ577ในพื้นที่ถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางโดยได้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการและพบมีการนำอาคารที่ขออนุญาตเพื่อประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตห้วยขวางในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นมีสภาพและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2560จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา45ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสำนักงานเขตห้วยขวางจะกวดขันดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกมิติเพื่อไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาในพื้นที่สำหรับผับ577ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายและเลยให้มีการใช้สารเสพติดพร้อมกับพบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยระบุว่าโจมตีกองทัพอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านบอกว่าการโจมตีถูกงานแต่งงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางการเยอรมนีกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวเอรินเพียเซนติรองประธานแบงก์ออฟอเมริกาอินโดนีเซียปิดอุทยานแห่งชาติ9แห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าและเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติการดับไฟป่าใน6จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดย

0: ลับมาอยู่ด้วยกันนะครับวันพุธที่2กันยายน2569ครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับมากันแล้วเรียบร้อยนะฮะเปิดกล้องแจ่มๆในช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะฮะก็บนแพลตฟอร์ม YouTube ของเรานะฮะก็เข้ามาแชทคอมเมนต์กันได้เรื่อยๆใดๆ
0: ใครที่ติดตามฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแอปพลิเคชันเอ่ยนะครับหรือวิทยุเอ่ยนี่ถ้าอยากมาเจอกันสดๆแล้วมาเห็นหน้ากันเช้าวันนี้เข้ามาได้เลยครับที่ YouTube นี่แหละครับพิมพ์แล้วพิมพ์ภาษาไทยว่าคนลูกทุ่งก็ได้เจอกับช่องพวกเราแล้วก็เข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วนะจ๊ะมาคนแรกใน YouTube ของเรานะฮะอันได้แก่หมวย
0: ตั้งแต่ที่เดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวกับเรานี่เขามาแรงตลอดนะต้องรีบแบบมาเสนอก่อนเดี๋ยวจะจำกลัวกลัวเดี๋ยวเก้าอี้ไปอยู่หน้าส้วม
1: ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้คนล้น
0: เอียดเมื่อวานพูดในรายการเลยเหมือนกัน
1: 39คน
0: เอียดแบบต้องขออนุญาตว่าจะเล่าให้ฟังว่าไปไหนบ้างแต่ขออนุญาตไม่บอกเบอร์แล้วเพราะแน่นแล้วจริงๆที
1: ่
0: พักนี้ไม่งั้นจะต้องไปนอนบนหลังคา
1: เพราะว่าคนที่ไปก็จะชวนเพื่อนไปอะไรงี้ไป
0: อะไรอย่างเงี้ยไปประมาณนี้โอ้โหแม่เจ้านะฮะหลังคาจะไม่ได้นอนกันเลยด้วยนะครับ private camp ของเรา
1: ใช่แล้วนะฮะ
0: ก็ไม่งั้นจะส่งคนนี้แหละไปนอนบนหลังคาคนแรก
1: เดี๋ยวจะหาว่าเราใจร้ายไปวัดหน้าห้องน้ำก็ใจร้าย
0: อันนั้นใจร้ายไป
1: แล้วให้ไปนอนตรงใต้ที่เก็บกระเป๋า
0: อ๋อตรงหลังคนขับอ่ะ
1: ไม่ใช่ใต้รถ
0: ที่ใต้เลยเหรอที่รองกระเป๋าใส่กันเลย
1: ใช่ใช่นอนสบายสบาย
0: แอร์ไม่มีโอดจังวะทั่วอะไรเนี่ย
1: ทีนี้ด้วยกับหมวยนะฮะ
0: คุณได้พี่หมวยนะครับ
1: ค
0: ุ
1: ณได
0: ้
1: ส
0: ิ
1: ทธ
0: ิ
1: ์คุณได้สิทธิ์แถวนอน
0: แต่ไม่ได้บอกว่ามีแอร์ใหม่
1: เออ
0: นะสวัสดีพี่หมวยด้วยนะครับมาทักทายแล้วนะครับน
1: ะพี่อ้วน
0: นี่ก็ไปด้วยเหมือนกันพี่อ้วนมณีรัตน์บุญนำ
1: รง
0: ค์นี่พี่บังซุปคราวนี้ไปด้วยนะ
1: ไปด้วยนะ
0: นี่บอกสวัสดีครับนะฮะทักทายเลยด้วยนะครับนะพี่สลายยิ้มทรายแฟนประจำรายงานตัวนะครับ
1: ใช่พี่หนูพิน
0: เฝ้าลาดเท้า101ไว้ให้เรา
1: พี่หนูพินเนี่ยต้องไปนะ
0: เออ
1: แต่ไม่ทันแล
0: ้
1: ว
0: แต่ไม่ทันนะครับเฝ้าลาดเท้า101ไว้ก่อนละกันสวัสดีค่ะพี่ท็อปและน้องกี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่สุรัตนานะฮะสวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้แชร์ให้เราด้วยนะครับอันนี้เฝ้าลามินทาให้เรา
1: ใช่นะฮะ
0: แล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินพี่อ้วนแล้วเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณนุบ้านแถว
1: อ
0: ันนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปยืนอยู่ริมถนนนะแถวบ้านแถวแล้วโบกมือโบกธงบ๊ายบายทักทายพวกเรา
1: เออนะฮะแนะนำว่าใส่เก็บมะพร้าวมาให้เราด้วย39
0: ลูกปกติเขาอยู่แต่บนอยู่แต่บนต้น
1: ก็ให้เขาเนี่ยเอามะพร้าวเดี๋ยวเราโปรโมทเลยแล้วกันว่าในระหว่าง
0: มะพร้าวจากคุณนุกบ้านแถว
1: เสิร์ฟน้ำมะพร้าวสดเดี๋ยวฉันจะเตรียมอีโต้
0: มาแบบเป็นลูกเลยนะ
1: เดี๋ยวฉันเตรียมอีโต้ไป
0: คือเอามาเป็นทลายอ่ะแล้วก็บอกว่าลากลงมาแต่แบบลากลงมาจากต้นอย่างนั้นเลย
1: เดี๋ยวเราแวะรับกลางทางเดี๋ยวฉันเตรียมอีโต้ไป
0: แต่รับแต่มะพร้าวนะ
1: ใช่แล้วก็ไปเฉาะกับบนรถ
0: เอาเฉาะบนรถกันเลยด้วย
1: แจกน้ำมะพร้าวน้ำหอม
0: นึกสภาพรถไม่ออกเลยนะ
1: อ่ะน้องนาท่าข้าม
0: สวัสดีพี่นาท่าข้าม
1: เอ
0: าจริงเหรอโ
1: อ
0: ้โห
1: พลาด
0: นะฮะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวงั้นก็ไปยืนโบกมือบ๊ายบายทักทายตรงริมพระราม2กันนะฮะ
1: ใช่นะฮะ
0: นะครับแล้วก็ยังมีจากพี่นุชราบ11สวัสดีค่ะพี่นุชไปนะฮะพี่ดีเจท็อปและน้องดีเจกี้นะฮะบัดนี้อยู่ที่มอเศรษฐกิจนะฮะบางแถวบางแควันนี้รับบทพยาบาลอยู่ที่บ้าน
1: ใช่แล้วนะฮะ
0: นะฮะก็ยังมีจากค
1: ุณมาแล้ว
0: พี่บางซุปแล้วแล้วนะฮะ
1: พี่ดำพี่ดำ
0: พี่ดำต้องไปอยู่
1: แล้วนะฮะ
0: สวัสดีครับนะฮะพี่ท็อปกี้ขยี้ข่าวนะฮะวันนี้มันมาขับรถปลอดภัยนะครับพี่ดำ
1: แล้วก็มีน้องจิ๊บจิ๊บจ้า
0: น้องจิ๊บจิ๊บก็ไปได้เหมือนกันดีสวัสดีครับพี่ท็อปและเฮียกี้ด้วยจ้าน
1: ะฮะน่ะก็หลายๆคนก็เตรียมตัวนะฮะป้าเผาก็ไม่ได้ไป
0: ป้าเผาก็เฝ้าวัดบางยะแพรกแถวๆพระประแดงไว้ให้เราเหมือนกัน
1: นะครับแต่ว่าเราต้องการเมื่อกี้เรามีน้ำมะพร้าวสดแล้วจากคุณนุกนะฮะระหว่างทางเรามี
0: ข้าวเหนียวกับปลาปิ้ง
1: ข้าวเหนียวกับปลาปิ้งโดนป้าเผาขึ้นไปเผาปลากันบนรถเลย
0: เผาปลาบนรถเลยด้วยนะ
1: กูไม่ร้อนไง
0: โอ้เดี๋ยวไม่แบบเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่สด
1: เดี๋ยวไม่สดไม่ร้อน
0: ต้องแบบสดกว่านี้ต้องไปกินในน้ำแล้วอ่ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เผากันบนรถเมื่อกี้ฉอกกันบนรถ
1: ฮะป้าตุ๋ยฮะ
0: อะไรวะป้าตุ๋ยสวัสดีด้วยครับนะป้าตุ๋ยไปแน่นอนเลยนะฮะ
1: ป้าแป๋วค่ะ
0: สวัสดีป้าแป๋วเลยด้วยนะครับนะสวัสดีนะฮะเทไฮทักทายป้าแป๋วด้วยนะจ๊ะ
1: คุณพ่อพิสิทธิ
0: ์สวัสดีด้วยนะครับเนี่ยคุณพ่อนะฮะมาทักทายแล้วนะลูกชายแล้วเลยด้วยนะครับจากคุณพ่อพิสิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่ท็อปด้วยนะครับ
1: พี่จินปอเปีย
0: สวัสดีพี่จินจ้า
1: คุณสุริยัน
0: สวัสดีคุณสุริยันจันทราน
1: ี่นะฮะ
0: นะฮะแล้วก็ยังมี
1: พี่หมง
0: เอาพี่หมงเอามีบุรีวันนี้ว่าไง
1: พี่หมงเหรอมีวันฝนตกทุกวันตอนเย็นวันนี้ว่างมากไม่มีอะไรทำ
0: ขอถอนไม่ไปเพชรลี
1: ได้ไหม
0: ใช่เพราะเขาเคยมาถอนผมทีนึงละ
1: อ๋อเหรอ
0: เขามาถอนไปคนเดียวแล้วเขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะขอเอาเพื่อนอีก8คนผมก็เลยบอกว่าต้องนั่งหลังคาแล้วพี่หมง
1: เออ
0: เออนะถ้าขนาดนั้นเลยด้วยนะครับนะจังซี่มันต้องถอน
1: ฮะคุณละเอียดธรรมศรี
0: คุณละเอียดธรรมศรีสวัสดีด้วยครับผม
1: เฮ้ยสายน้ำมา
0: เฮ้ยสายน้ำ
1: สายน้ำมาสายน้ำ
0: เจ้าของป้ายแดง
1: และเขาบอกว่าทะเบียน04
0: ทะเบียนเอ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: ไอ้ที่ถ่ายส่งมาวันนั้นนะ
1: 04
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ไม่รู
0: ้แม่จ๊ะเปลี่ยนเลยเห็นป่ะเมื่อกี้เสียงแข็งตอนนี้เปลี่ยนเลยเสียงแม่จ๊ะแม่จ๊ะ
1: สายน้ำจ๊ะ
0: แม่หิวไหมจ๊ะ
1: หิวไหมจ๊ะ
0: ลูกหิวมากเลย
1: ไม่ได้กินข้าวมา10วันแล้ว
0: ใช่เดี๋ยวจะเก็บท้องไปรอกินถึงวันที่10เลยจ้ะแม่
1: ใช่
0: นะ
1: จะตายก่อนไหม
0: น่าจะตายก่อนแต่เดือนกันยาต้องรอตุลานะแม
1: ่
0: นะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าว
1: เฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าพี่สนมถูก
0: จริงเหรอ
1: จริงถูกใบด้วย
0: โอ้โหดีใจด้วยครับพี่สนมนะโอ้โหโชคดีจังเลย
1: นะ
0: แล้วก็ยังมีจากไหนด้วยเนี่ยเมื่อกี้พี่สุรัตนาพี่สายน้ำแล้วนะพี่จินแล้วเลยด้วยนะครับบอกว่าจะให้สายน้ำนั่งตรงไหนดีพี่บางซุปถามมาตอนนี้ก็ต้องเป็นแม่คุณแม่เดี๋ยวจะให้นั่งแบบว่าเก้าอี้ VIP เลยป้ายแดงทะเบียน04ด้วย
1: ใช่ถูก
0: ใช่ไหมจ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๋า
1: น่าจะถูกหลายใบอยู
0: ่น่าจะหลายใบอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นใบสั่งนะครับเพราะไม่เคยขับมาก่อน ถูกเขียน
1: มีแต่รถมีแต่รถรถใหม่ป้ายแดง
0: ไม่เคยขับเออไม่มีใบขับขี่ด้วยแถมไม่จอดขาวแดงก็ไม่รู้ด้วยนะฮะน่าจะถูกหลายใบ
1: ใ
0: บสั่งนะฮะไม่ใช่ลอตเตอรี่นะยังมีอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่จินบอกขายของอยู่พัฒนาการ51
1: คุณกล้าใส่ยมหินเข้าไปด้วยกันด้วยค่ะ
0: โอ้รออันนี้ลงที่แล้วใช่ไหม
1: เออลงชื่อหรือยัง
0: ลงชื่อหรือยัง
1: เขาเต็มแล้วนะ39
0: เออนะฮะถ้าเกิดว่าเพิ่งมาตอนเนี้ยไม่ทันแล้วก็ยังมีจากอะไรเนี่ยอ๋อพี่จินบอกขายของอยู่พัฒนาการ51เอาใครอยู่แถวพัฒนาการ51แวะไปอุดหนุนได
1: ้
0: หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องจำเป็น
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วช่วงสายๆแบบนี้มี1แถม1
0: นะครับพอถ้าสายกว่านี้ปุ๊บจะขึ้นรถนะฮะไปสายสำเพ็งแล้วเลยนะไปช้อปปิ้งต่อเลยนะฮะแล้วก็ยังมีจากเนี่ยบอกใครไปห้ามป่วยนะถ้าถอนขึ้นมาเนี่ยป้าเผาจะไปเสียบแทนเลยป้าเผาบอกนี่นะฮะ
1: เอาจริงนะ
0: โ
1: อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้
0: เพราะว่าเราต้องการปลาเผ
1: า
0: และข้าวเหนียวจากป้าเผา
1: อ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวให้หมวยถอน
0: เดี๋ยวคนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะถอน
1: เออ
0: เหรอเออไปยุ่งกับเขาทำไมเออ
1: นึกว่าแบบมีถอนได
0: ้เออ
1: เพราะเราเห็นแก
0: ่ถอนได้นะแต่ไม่ขึ้น
1: เพราะเราเห็นแก่ปลาเผาป้าเผา
0: เห็นแก่ปลาเผาและข้าวเหนียวป้าเผานะครับ
1: อ่ะพี่แหม่มก็มา
0: สวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้ด้วยค่ะนี่พี่แหม่มก็ไปด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: นี่นะฮะนะไม่กลับสุพงสุพรรณแล้วเลยนะฮะจะไปเพชรลีแทนนะฮะสวัสดีพี่ท็อปน้องก
1: ี้คุณสมพิษยางสูง
0: สวัสดีค่ะนะคุณสมพิษยางสูงด้วยนะครับนะบอกว่ามึงทักไทยครั้งเลยด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีอะไรคุณอะไรนะคุณยูไนเต็ด5437
1: เออคุณยูไนเต็ด
0: เออไม่รู้ชื่ออะไรนะครับ
1: อ้
0: าวมาน
1: ะครับข่าวแรกของเรานะฮะมากันเลยนะฮะกับข่าวนี้วันนี้แล้วนะฮะสำหรับเรื่องของทหารอเมริกันที่จะยกพลขึ้นบก
0: ฝึกมาร่วมอ๋อนี่มาพักมาฝึก
1: มาพักฝึกนะฮะซึ่งก็จะมาขึ้นที่
0: พัทยา
1: ที่พัทยาที่ชลบุรีนะฮะ
0: วันนี้วันแรก
1: วันนี้ขึ้นวันนี
0: ้ผมนึกว่าขึ้นไปแล้วซะอีก
1: นะครับแต่ว่าเมื่อวันที่1เมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีการจัดเตรียมเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรต่างๆการอำนวยความสะดวกอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เห็นว่ามีทั้งหมด 5,000 นายเลย
1: 5,000 นายนะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงแหล่งท่องเที่ยวอย่าง Walking Street พัทยาใต้นะฮะ
0: เสียงคนลือ
1: ก็เรียกได้ว่า
0: ดังในหัว
1: มีป้ายต้อนรับด้วยนะคุณ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ Welcome อ้าวก็เราเป็นคนไทยเราน่ารักเราก็ต้อนรับทุกคน Welcome
1: นะครับโดยที่ถนน Walking Street ที่พัทยานี่นะฮะก็มีการขึ้นป้ายต้อนรับกองพลจากสหรัฐจะเป็นทางการนะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเป็นไงคุณ
0: อ๋อดีเขาจะได้คึกคักคนลูกค้าเงียบเหงาหาเนาะเพราะจริงๆช่วงนี้ถือว่าเป็นโลซีซั่น
1: ใช่แล้วก็ชุดที่ผ่านมาแบบไอ้วอล์กสตรีทสตรีทวอล์กอ่ะที่พัทยาซบเซานะ
0: ซบเซาใช่
1: จริงเพราะว่าเคยไปเที่ยวเมื่อประมาณปีก่อนด้วย
0: ไปเที่ยววอล์กกิ้งสตรีทเลยเหรอ
1: มีฉันก็ไป
0: ทำอะไรบ้างไหนไปดูเขามีอะไรบ้างไหนบอกหน่อยซิ
1: เป็นเด็กเชียร์เบียร์ช่วงเสาร์อาทิตย
0: ์อยู่หน้าร้านคอยเรียกเข้าร้าน
1: เบียร์เบบี้เบียร์เบบี้ นะฮะขณะเดียวกันนะฮะที่เมืองพัทยาชลบุรีเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องตำรวจท่องเที่ยวไว้คอยบริการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใดๆนะฮะแล้วก็จุดสำคัญแล้วก็อำนวยการจราจรเพราะว่าแน่นอนที่สุดก็คือโอ้โห 5,000 นายอ่ะนะแล้วก็
0: เยอะขนาดไหนอ่ะก็ยมาพร้อมกันทีเดียวอ่ะกี่วันไม่รู้มากี่วัน
1: มาตั้งแต่วันที่2ถึง6
0: ก็คือวันนี้แหละ
1: วันนี้แหละ
0: 2 3 4 5 6อ่ะนะก็ให้ได้มีตังค์สะพงสะพัดกันนะฮะเออ
1: เขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดกว่า100ล้านในช่วง4วันเนี่ย
0: ก็เป็นได้เป็นได้นะครับในเรื่องของการ
1: จับจ่ายใช้สอยเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: กินนู่นนี่นั่น
0: ซื้อคงซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อถาดที่เที่ยวอะไรอย่างนี้เออหรือว่าเดินชิวๆหรืออะไรก็ได้
1: นี่ฉันลารายการนะ2ถึง6เนี่ย
0: จะไปขายอะไร
1: อะไรนะ
0: จะไปขายอะไร
1: ขายตัวนี่แหละหมายความว่าขายตัวไปเป็นไกด์
0: อ๋อ
1: ไม่เผื่อใครสปีกไม่ได้
0: เขามีทหารผู้หญิงไหมเผื่อมีเช่าลุง
1: ไม่มี
0: จะได้ไปติดป้ายเช่าลุงไปใครไปกันบ้างกูไปด้วยกันเดี๋ยวไปเช่าลุงหน่อยพวกเราก็เผื่อเขาหาไกด์ด้วยเหมือนกันเออทหารโดนอันนี้เขาเอ้ยท้าแลนด์ไอไม่เคยมาไม่รู้ไปตรงไหนข้าวของอร่อยอยู่แถวไหนพาไปหน่อยนี่เขาจะได้ลุงจะได้พาไปผมก็จะได้พาไป
1: นี่ฉันก็ฝึกภาษาอังกฤษนะ
0: ยา
1: เพื่อที่จะบอกว่าไปเป็นไกด์
0: สามารถ speak English with ทหารก็ได
1: ้ถูกต้องเนี่ยสมมติว่าเข้ามาตอนช่วงเช้าเนี่ย
0: ครับ
1: Hello Good evening
0: มาเช้าแต่ Good eveningเลยนะGood eveningที่มันไปเย็นเลยนะดีท่าทางจะไม่หลงกันแน่นอน
1: ไม่หลงกันแน่นอน
0: ท่าทางไม่หลงกันแน่นอนเลยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกยังไงก็ขอให้เวลคัมดูไทยแลนด์นะครับนะใช้ชีวิตแล้วก็พักอย่างมีความสุขเพราะว่าเขาถือว่าพักช่วงซ้อมรบใช่ไหม
1: ใช่ก็มาขึ้นฝั่ง
0: เป็นการไม่ได้มาซ้อมรบเลยนะเป็นการแบบมาพักขึ้นฝั่งนะครับนะคือมันต้องมีเบรกแหละนะครับ
1: แล้วเขาจะใช้ชีวิตบนเรือ
0: แต่บนเรือมันจะมีความเครียด
1: มีแต่ผู้ชายนั้นเลยนะ
0: โอ้จริงเหรอ
1: เออ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะ 5,000 นายนะทำได้สักหนึ่งแล้ววันนี
0: ้ก็ถือว่าได้มาพักผ่อนนะครับนะแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยเลยด้วยนะครับในโซนนั้นเลยนะฮะ
1: นี่พี่อ้วนบอกว่าถ้าพี่อ้วนได้ไปนะคะถ้าพี่อ้วนไป
0: ด้วยถ้าคุณท็อปแล้วก็หายไปแปลว่าคงบอกพี่อ้วนคงจะพิมพ์ว่าถ้าพี่ท็อปไปเดี๋ยวพี่อ้วนไปด้วย
1: ไปด้วยอะไรเงี้ยเหรอขอพี่ดำหรือยัง
0: เออมันเป็นธุรกิจเช่าอะไรกันดิ
1: เ
0: ออนะคุณเสียถามทหารสารมารบกับใครเขาไม่ได้มารบกับใครเขามา
1: ด้วยใครสายน้ำ
0: เดี๋ยวพี่ขอไปพัทยาก่อนนะเผื่อได้ฝรั่งโถแม่จ๋าแม่จ๋าหาตังค์ไปเที่ยวได้ดูเลยใช่ไหม
1: เออกล่าวว่าที่ผัวฝรั่งและท้ายที่สุดผัวฝรั่งบายบายไปขึ้นเรือกลับไปวันที่หกพออีกเดือนนึงกลับมา
0: ทำไมครับ
1: สายน้ำท้องเลย
0: โทแม่จ๋าแม่จ๋าไปซะแล้วเลยด้วยนะครับเพื่อกับฝรั่งเลยด้วยนะฮะเออนะก็วันนี้มา2ถึง6นะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเห็นนี่แหละมีข่าวที่เขาชอบแซวกันนะในตามพวกโซเชียลบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างว่าเดี๋ยวฝรั่งมาเดี๋ยวจะไปพัทยาวันนี้วันแรกนะครับเรือจะมาจอดท่าแล้วนะครับนะก็อย่างที่บอกนอกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วดูแลในเรื่องความปลอดภัยด้วย
1: ใช่แล้วนะฮะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับข้าวตรานกกระเรียน
0: อร่อยประหยัดคุ้มราคาครับข้าวตรานกกระเรียนนะครับแล้วก็นี่เลยครับข้าวตราคิวไรซ์นะฮะนี่ถ้าเกิดว่ามีใครฟังอยู่นะต้องทำกับพงกับข้าวเลี้ยงฝรั่งนะฮะสั่งซื้อโทรได้เลยด้วยนะที่เบอร์0895279933นะครับย้ำ0895279933ทำไปเล่นหลายสัญญาณเราเดี๋ยวดิ้งดีบางทีไปชลบุรียังได้ยินอยู
1: ่ได้ยินเลยนะฮะ
0: ใช่นะครับ
1: นะครับ
0: ฮัลโหลที่ร้านที่ต้มเลือดหมูไงที่เฟรมบอกกันที่บอกฟังพี่ประจำ
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บยวนนั่นก็อยู่ชลบุรี
1: ใช่ที่พัทยา
0: ที่พัทยานะมีข้างหน้ามีที่ว่างไหมเดี๋ยวจะขออนุญาตไปวางป้าย
1: ไปวางป้าย
0: เปิดธุรกิจเช่าลุงแถวนั้น
1: นะฮะอาจจะไม่คือ
0: ไม่คืออ
1: าจจะไม่คือเช่าลุงอาจจะแบบว่า
0: ไม่เวิร์กในไม่เวิร์กสำหรับแมตช์นี
1: ้แมตช์นี้เช่าลุงพักก่อน
0: ต้องพักไปก่อนผมเสียใจ
1: นะครับนะมาถึงข่าวต่อไปนะครับข่าวที่2
0: ใช่ครับ
1: นะซึ่งข่าวนี้สนับสนุน
0: โดยนี่เลยครับนะข่าวที่2ของเราทีหลังอย่ามาสลับกันตอนเขาเปลี่ยนข่าวสิ
1: เปลี่ยนข่าวสิมาอย่างข่าว2มาแล้ว
0: อ่ะมา นะฮะมาที่ข่าวที่2ของพวกเราก
1: ันมาแล้วมาแล้วไอ้ดีเลย์ช้า
0: อ๋
1: ออันนี้เร็ว
0: มาแล้วเลยด้วยนะครับ
1: นะครับข่าวนี้เป็นเรื่องราวของเจนซีคุณ
0: ทำไมฮะ
1: ล่าสุดนี้นะฮะมีผลการสำรวจในอเมริกานะฮะว่าเจนซีก็คือกลุ่มเด็กวัยรุ่นในยุคนี้แหละคือเนี่ยนะแต่ว่าเป็นของอเมริกันนะมองว่าการฟังวิทยุเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีหากจะต้องเปิดเพลงเนี่ยในกลุ่มเพื่อนๆเขาจะไม่เปิดจากพอดแคสต์ของตัวเองคือสมัยก่อนเนี่ยพอดแคสต์เนี่ยคนฟังเพลงก็อาจจะฟังจาก
0: Spotify
1: ฟังจากจุ๊กฟังจาก
0: YouTube
1: หรืออะไรอย่างงี้นะพอสมมุติเอ้ยเปิดเพลงเลยสิเขาก็จะไม่แบบเอ้ยเปิดจาก
0: พวกนี้
1: เขาเขาจะมาเปิดจากวิทยุเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็นเซฟโซนเนื่องจากว่าเขาบอกว่าวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็เลยคือมันอาจจะมีการแบบว่าบูลลี่กันหรือว่าอาจจะบอกว่าเหมือนจะฟังเพลงล็อกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าสมมติแกไปเปิด
0: อ๋อเข้าใจละคือการที่เปิดเองเขาก็เหมือนว่าคนนั้นเขาเป็นคนเลือกเพลงเองแต่ว่าถ้าฟังวิทยุแล้วกลายเป็นว่าเป็นดีเจเป็นคนเปิดนะก็จะแบบว่าไม่ว่าเอ้ยบางคนอาจจะชอบแนวเพลงต่างกันบางทีเพื่อนบ่น
1: เปิดอ
0: ยากฟังหมอลำแต่อยู่ดีๆเพื่อนแบบว่าไปเปิดแบบว่าเป็นล็อกมาบางวันฉันอยากจะฟังเพลงช้าๆแต่เพื่อนมันเปิดเพลงเร็วแล้วก็ดันโดนเพื่อนบ่นตัดปัญหาเปิดวิทยุมันซะเลยเพราะอินเตอร์ดีเจเป็นคนเปิดฉันไม่เกี่ยว
1: ใช่ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นเซฟโซนเด็กวัยรุ่นก็เลยรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะไม่แบบว่า
0: ตัดปัญหาเปิดวิทยุไปซะเลยก็เหมือนร้านข้าวร้านอาหารสมัยก่อนถ้าเอาพูดจริงๆเลยเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อกี้อย่างร้านก๋วยจั๊บยวนชื่อร้านอะไรนะ
1: เอกก๋วยจั๊บยวน
0: คุณเอกก๋วยจั๊บยวนที่ชลบุรีอย่างเงี้ย
1: เขาเปิดรายการเรานะ
0: เขาก็เปิดรายการแต่ปิดช่วงนี้แหละเพราะรำคาญเสียงผม
1: ที่หัวเราะดังมากลูกค้าตกใจ
0: บอกว่าผมหัวเราะดังจริง
1: เขาเปิดดังจริง
0: จริงเหรอ
1: เขาเปิดแบบลำ
0: พังใหญ่เลยอยู่แถวไหนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเซฟโซนคือหมายถึงว่าเขาก็เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังด้วยแล้วก็ฟังรายการไปได้ด้วย
1: ใช่
0: นะยกเว้นช่วงนี
1: ้ก็หลีหน่อยนึงช่วงท้อง
0: ก็หลีลงหน่อยนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็ไปเร่งเสียงได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็ถือว่าแบบว่ามีคนคอยจัดการเปิดเพลงไม่ต้องมาคอยเดี๋ยวบางทีเซตนี้มันหมดแล้วก็ต้องไปนั่งเปิดเซตใหม
1: ่ใช่
0: แล้วเทรนด์ด้วยเหมือนกันเหมือนที่อยู่ดีๆคัสเทปคัสเซตเอ่ยซีดีเอ่ยมันกลับมาได้รับความนิยมอีกคร
1: ั้
0: ง
1: ใช่
0: นะวิทยุเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจานินในวันที่รันที่พี่แมนมันมีวันมาก็ยังเอามาถือเลยด้วยบอกโอ้คัสเซตมากเลย
1: การซิสเตอร์นี้นะนะฮะ
0: จากของที่เฉยกลายเป็นของที่อยู่ในเทรนด
1: ์เป็นแรร์ก็เรียกแรร์ไอเทม
0: ของหายาก
1: วัยรุ่นอเมริกันนะฮะก็บอกว่าการฟังเพลงก็เช่นเดียวกันนะฮะการสำรวจล่าสุดนะครับจาก iHeart Media นะครับเป็นสถาบันเกี่ยวกับการทำการวิจัยแล้วก็รีเสิร์ชสำรวจต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่า Gen Z 7ใน10นะกังวลว่าการถูกตัดสินจากเพื่อนว่าเอ๊ะอยู่ฟังเพลงไม่คือทำเพลงแบบไม่โอ
0: หร
1: ือ
0: แบบเซตเพลงที่อยู่ของเธอดีไหมอะไรอย่าง
1: เงี้ยก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะฟังวิทยุ
0: เปิด
1: ถ
0: ึ
1: ง 85% ด้วยกันนะฮะผลการศึกษาของ iHeart Media นะครับยังพบอีกนะว่าผู้บริโภคในการเปิดฟังวิทยุเนี่ยเปิดใจว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตอบโจทย์ต่อเรื่องคอมมูนิตี
0: ้
1: การฟังวิทยุก็เหมือนกับการที่ได้มีการแบบแลกเปลี่ยนกันกับคน
0: ได้คุยกันบ้างได้ฟังกันบ้าง
1: ก็เรียกเป็นคอมมูนิตี้เอ้ยคนนี้ก็มีอะไรเป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันแล้ววิทยุเนี่ยมันเป็นแบบไลฟ์เนี่ย
0: ผมเคยคิดเหมือนกันนะเรื่องนี้คือสมัยก่อนคนอาจจะโหยหาความเป็นส่วนตัวมากๆ
1: ฉันก็ไปฟัง YouTube
0: แล้วก็แบบว่าไปใส่หูฟังคนเดียวเงียบๆไม่ยุ่งกับใครไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์หน้าไหนใช้ชีวิตอยู่คนเดียว
1: ใช่อ
0: ยู่ในเพลย์ลิสต์หรืออยู่ในเพลงที่ตัวเองฟังแค่คนเดียว
1: อย่างเช่น100เพลงชอบ
0: อะไร
1: ฉันก็ฟังอยู่แค่100เพลง
0: แต่กลายเป็นว่าเราไม่สามารถเปิด

0: มอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอของเรานะเพราะว่าโอ้วันนี้หมวดอะไร
1: หมวดกีฬา
0: อ๋อวันนี้มาหมวดกีฬา
1: อืม
0: นะฮะนี่แหละเห็นไหมวิทยุมันก็จะมีอินเตอร์แอคทีฟต่างๆ
1: มีการเริ่มสนุกนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าคอนเทนต์อะไรหรือว่าคอนเทนต์ที่ถูกใจวัยรุ่นอเมริกันในการฟังรายการวิทยุนะครับก็คือเหมือนแบบคอนเทนต์ที่รู้ใจอ่ะเหมือนแบบเดาใจไม่ถูกเดาใจดีเจว่าจะเปิดเพลงอะไรแล้วพอมันเปิดมาปุ๊บมันเหมือนแบบเฮ้ย
0: นี่เหมือนย้อนยุคไปเมื่อประมาณ30ปีแล้ว
1: จริงมันถูกใจมันโดนใจอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นอย่างนั้นหรือเปล่
1: า
0: ถามต้องเดาว่าต้องบอกว่าคนที่ฟังที่เรารู้จักกัน
1: คนที่กลุ่มฟังของเราเนี่ย
0: เป็นแบบนี้อยู่ละ
1: มันเป็นคุ้นความคุ้นเคยแต่เจนซีไง
0: เจนซีก็คือไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
1: เด็กมหาลัยตอนนี้หรือ
0: เด็กที่ลงไปอีก
1: อายุยังอายุอีเวฟอย่างเงี้ย
0: อ
1: ีเวฟมันก็ไม่ได้มันทำงานอยู่ที่นี่แต่มันไม่เคยฟังเราเลยนะ
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยมันก็ฟังอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อยอย่างงี
0: ้ทำไมมันเป็นคนแบบนี้วะ
1: นะฮะนี่แหละมันก็เลยต้องมีปฏิสัมพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: กันได้
0: นะฮะนี่พี่นาบอกกันบอกฟังทางแอปอยู่เพราะว่ารอจะแคป
1: อ๋อโอเค
0: นี่นะป้าเผาเขาบอกป้าเผาฟังทางวิทยุด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: นะฮะ
1: เพราะว่าป้าเผาไม่มีโทรศัพท์
0: ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่ามันคลาสสิกดี
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นพี่รุจิราเมื่อก่อนเขาเคยถ่ายรูปไอ้ตัวทรานซิสเตอร์มาให้ดูว่าเขาแขวนไว้ที่ลง
1: แต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเครื่องมันนี้ไม่อยู่แล้วนะ
0: เอาจริงเหรอ
1: เอาไปจำนำแล้วไอ้ยี่สิบ
0: เพราะว่าต้องการไปซื้อโทรศัพท์มาอีกหนึ่งเครื่อง
1: แก
0: เอามาเล่นเกมอีมอนิเตอร์เกม
1: แกเอาทรานซิสเตอร์ไปจำนำเพื่อไปซื้อ iPhone 18
0: ทรานซิสเตอร์เกมรุ่นอะไรวะซื้อ iPhone ได้เครื่องหนึ่งครึ่งหมื่นเลยนะไม่ครึ่งแสนเลยนะไอโฟนอ่ะ
1: 40,000 กว่าบาทเลย
0: นั่นเด็ดโอ้ทรานซิสเตอร์รุ่นอะไรพี่รุจิราเอาไปจำนำนี่มันได้ราคาน้อยไม่พอยังจะเอาไปซื้อไอโฟนได้ต่าง
1: หากเขาเรียกว่าเอาทานินไปแลก
0: ไอโฟนแล้วก็เอามาเล่นมอนิเตอร์เกมกับเราเพื่อจะเอาเตาแก
1: ๊
0: สแล้วก็เสื้อยืด
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: นี่
0: นะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันเลยด้วยนะครับนะต้องขอขอบคุณนะครับกับข่าวนี้นะครับกับอังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับกับอังฟูกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์จ้านะฮะ
1: นะฮะ
0: ไหนมอนิเตอร์เกมหน่อย
1: มอนิเตอร์เกมวันนี้นะฮะผ่านไปแล้วทั้งหมด4ประเภทกีฬาก
0: ีฬาใช่ไหมวันนี
1: ้วันนี้เป็นกีฬาม
0: ีกีฬาอะไรบ้างที่ไปแล้วอย่าง
1: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลเบสิก
1: วอลเลย์บอล
0: แบดมินตัน
1: แล้วก็วิ่งผลัด
0: เวลาที่ได้ยินจิงเกิลหรือซาวกีฬาประเภทไหนให้พิมพ์กีฬาสมมติได้ยินฟุตบอลก็พิมพ์เขาฟุตบอลมาทางไลน์ @djkrtfm หรือว่าถ้าได้ยินเมื่อกี
1: ้วอลเลย์บอล
0: ก็พิมพ์วอลเลย์บอลมาเมื่อวานผมมีช่วงหนึ่งผมบอกสีลุงสตันกันเป็นแถบบางคนส่งม่วงบางคนน้ำเงินขามเขียวเหลืองแสดแดงก็แค่ส่งว่าสีลุงแค่นั้นเองนะฮะ
1: คิดเยอะค
0: ิ
1: ดเยอะ
0: ใช
1: ่แล้วเมื่อเช้าน
0: ี
1: ้เปิดวิ่งผลัดก็มีคนตอบวิ่ง
0: เ
1: ว้า
0: เมื่อวานเหมือนกันเมื่อวานเราหมวดอะไรนะหมวดสีผมเปิดเพลงสีดาน้องแพรวาพัชร
1: ี
0: มีคนส่งข้อความว่าสีดา
1: เอาดามันเป็นสีสันมันเป็นสีสันเดี๋ยวจะมีกีฬาแปลกๆในช่วงของแกเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: จะมีกีฬาม
0: าติดตามกันให้ดีตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงเลยจะมีกีฬาอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็จะส่งข้อความมาร่วมสนุกทันไหมเดี๋ยวติดตามกัน
1: ใช่นะฮะ
0: ตอนนี
1: ้การเดิมเหมือนเดิมนะฮะเล่นทีเผลอนะครับ
0: ใช่แล้วครับ
1: วันนี้หมดเวลากับท็อปกี้แล้วค่ะ
0: ใช่แล้วครับขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอยู่กันต่อจ้าบ๊ายบาย
1: จ้า
0: เดี๋ยวไม่ตาย
1: ว่าแกกดทีนึง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: โอเคบ๊ายบาย
2: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดย

คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้

0: by
1: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ูฉีดโดนสายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หลายท้อง
2: ให้มันอ่อง
1: มาลอง
2: สเปรย์กังฟูฟู
3: ปวดเมื่อย
4: โอ้ย
3: แมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
7: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
9: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
8: ลินพายพีฟย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
6: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
5: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะกระทรวงพาณิชย์ชี้โครงสร้างการค้าไทย7เดือนขาดดุล 35,400 ล้านดอลลาร์พบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: ระทรวงพาณิชย์ชี้ขาดดุลการค้าไทยกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลังพบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและกระจายตลาดส่งออกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่การขาดดุลเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างเพราะกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิตเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนการนำเข้าเพียง 9% และหากพิจารณาเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคไทยยังเกินดุลประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลไม่ได้เกิดจากการนำเข้าสินค้าเพื่อบริโภคเป็นหลักกระทรวงพาณิชย์จึงจะไม่มุ่งเพียงลดการนำเข้าแต่จะผลักดันให้การลงทุนและการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศทั้งการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างสมดุลทางการค้าและกระจายตลาดโดยเปลี่ยนจากแนวคิดขายให้เป็นขายร่วมกันใช้จุดแข็งของไทยและประเทศคู่ค้ามาร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่โดยเฉพาะจีนจะผลักดันการใช้วัตถุดิบและแรงงานไทยรวมถึงร่วมพัฒนาอาหารแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วน UAE จะใช้การเจรจา FTA และความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เพียงลดตัวเลขขาดดุลแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างประโยชน์กับสู่เศรษฐกิจไทยยกระดับผู้ประกอบการและทำให้ไทยเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าไว้วางใจมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 นาทีปรับตัวลงแรงรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,700 บาทส่วนทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์สำหรับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเกาต์ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเกาต์ไปติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
10: โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติจนทำให้เกิดผลึกไปตกตะกอนอยู่ในข้อส่งผลให้ข้ออักเสบรู้สึกปวดบวมแดงร้อนตามข้อต่างๆที่พบบ่อยคือโคนนิ้วหัวแม่เท้ามักมีอาการเป็นๆหายๆหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลโรคเกาต์ คือ 1. ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาไส้ตันปลาซาดีนไข่ปลาซุปก้อนและผักบางชนิดเช่นกระถินชะอม 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาล 3. ดื่มมามากๆเพื่อช่วยในการขับกรดยูริก 4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอและ 5. ตรวจระดับยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอใส่ใจกับร่างกายตนเองสักนิดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

นี่คือตากผ้าใส่หน้าฝนนะครับนะก็ช่วงนี้เลยด้วยบางบ้านช่วงนี้ฝนตกทุกเย็นเลยเนาะแถวๆวัชรพลนะครับมีนบุรีอย่างที่พี่หมงพิมพ์มาคุยกันด้วยเมื่อตอนช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวช่วงนี้ผ้าก็เลยไม่ค่อยแห้งเหมือนเราความรักที่ตากผ้าใส่หน้าฝนครับทำยังไงมันก็ไม่แห้งนะน้องเมลตวิสาครับกับตุ๊กตาลนริศราครับ10:15 นกลับมาอยู่กันด้วยกันครับในชั่วโมงนี้กับผมร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญครับที่ขนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับสำหรับวันนี้กับวันพุธที่2กันยายน2569ด้วยนะครับใครฟังอยู่ที่ไหนอย่าลืมมารายงานตัวกันด้วยทั้งทาง LINE @djkltfm นะครับแล้วก็ทั้งทาง SMS 4642103นะฮะรวมทั้งทางด้อมต่างๆแล้วก็ทางล็อกกี้ everything เลยด้วยนะครับที่หลายๆคนทักทายกันมาในเช้าวันนี้น้องๆพี่ๆพวกเราชาวด้อมตื่นมาเล่นเกมกันแต่เช้าปกติเวลาทำงานทำการหรือเวลาไปเห็นไม่เห็นจะขยันขนาดนี้ช่วงนี้ทุกคนดูแอคทีฟนะเป็นพิเศษวันนี้ติดตามกันนะครับกับมอนิเตอร์เกมของเรานะวันนี้จะเป็นหมวดกีฬานะครับหมวดกีฬายังมีอีกหลายๆกีฬาเลยด้วยนะครับให้เราได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวแต่ละหมวดกีฬาก็จะมาบอกด้วยว่าอ่ะเอารายชื่อกี่ท่านนะครับกี่ท่านแรกเท่านั้นเลยด้วยจะได้ตื่นตัวจะได้ตื่นเต้นกันมาเลยด้วยนะครับนะเอาเตรียมตัวกันไว้ให้ดีสำหรับน้องๆพี่ๆทุกท่านตื่นเช้ามาวันนี้ขออนุญาตอ้อนป้าก่อนเลยนะฮะ

0: จดอกครับเซตนีออนป้ากันหน้าดูก่อนหน้านั้นครับเทพธิดาพระสิ้นครับคุณอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับนะแล้วก็อ้อนป้าจากกระต่ายขาวดาวรุ่งเลยด้วยนะครับนะวันนี้ครับมีหลายๆเพลงที่ขอมาผมก็จัดการนะครับมี 3-4 เพลงเนี้ยนะที่แบบว่าโอ้ยังไม่ได้เปิดค้างคากันอยู่นานนะครับให้ได้ฟังกันไปด้วยหัวใจดอกครับนะต้นฉบับเพลงนะครับเป็นเพลงคุณปู่สุรพลสมบัติเจริญนี่แหละครับนะแต่เอามาร้องใหม่โดยคุณอนิกนิรนามในช่วงของอัลบั้มหยิบผิดที่ขายดีมากเลยนะฮะหยิบ10หยิบ10แซวเล่นนะหยิบ10เลยด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยโอกับคุณซอสจิ๋มนะฮะปกติเรียกพี่จิ๋มตอนนี้ต้องเรียกซอสจิ๋มพนังกล้าวนะครับบอกว่าผมตอนที่ไม่สบายนอนอยู่ห้องเลขที่21หรือเปล่าผมก็เอาตรงๆเลยนะจำไม่ได้ครับพี่จิ๋มบอกเห็นอยู่แวบๆก็เลยจัดไปเรียบร้อยนะครับเป็นซอสจิ๋มไปยินดีด้วยนะครับนะไม่รู้ว่ามีใครสอบเสียสอบซ้อผ่านบ้างหรือเปล่านะเห็นเงียบกันไปหมดเลยนะทักทายสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณยายรัฐด้วยนะพี่แมวด้วยนะครับนี่เช้านี้ทำกับข้าวทำน้ำยานะน้ำยาขนมจีนแกงใต้ทานกันวันนี้นะฮะเอ้ามาดูซิใครทักทายเรากันมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันแล้วเลยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยไล่เรียงเพลงที่ทุกคนขอมานะครับนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถขอมาได้หมดเลยพี่บอลบางกลวยนะฮะสวัสดีเลยด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีจากพี่หน่อยมาลัยทิพย์นะครับสวัสดีวันพุธบุญรักษาบารมีคุ้มครองขอให้สุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยชีวิตดีมีความสุขตลอดไปจากพี่หน่อยมาลัยทิพย์เลยด้วยนะครับพี่แล้วก็มีน้องจิ๊บนะสวัสดีวันพุธด้วยบอกขอให้เป็นวันที่ดีขอให้มีแต่ความสุขสมหวังเจริญก้าวหน้าโชคดีตลอดวันมีความสุขกายแล้วก็มีความสบายใจเลยด้วยนะครับคุณแม่เอ็นดูสวัสดีวันพุธขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะน้องตาลนะส่งมาทักทายกันเลยด้วยนะครับมามอร์นิ่งกันนะแล้วก็ยังมีจากพิสุทธิ์รัตนาสวัสดีวันพุธขอให้มีแต่ความสุขและรอยยิ้มเลยด้วยนะครับสวัสดีน้องกี้แล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับยังมีพี่รุจิรานะบอกสวัสดีวันพุธสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะน้องกี้นะแล้วก็ยังมีจากพี่แหม่มสุพรรณสวัสดีน้องกี้และทุกคนเลยด้วยนะครับนะทักทายวันพุธขอให้เป็นวันที่ดีทวีสุขทวีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงน้องลิลลี่ก็มาสวัสดีวันพุธชีวิตก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่มีพลังให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการเลยด้วยนะครับสวัสดีคุณช็อกโกด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากน้องจิ๊บเมื่อกี้คุณพาวิสิตก็มาสวัสดีวันพุธครับบอกว่าขอให้สดชื่นแจ่มใสมีโชคมีลาภมีสุขมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงขอบคุณด้วยนะครับนะคุณพ่อวิสิตนี่ซอสจิ๋มซอสจิ๋มนั่งก้าวสวัสดีวันพุธคุณพระคุ้มครองให้โชคดีมั่งมีสีสุขพ้นทุกพ้นภัยกายใจแข็งแรงด้วยนะครับนี่แล้วก็ยังมีพี่นุชนะที่มาทักทายวันพุธขอให้สดชื่นแจ่มใสมีโชคลาภมากมายมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงคุณแจ๋วด้วยนะครับนะบอกว่าสุขสันต์วันพุธขอให้วันนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆงานราบรื่นเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงใจเป็นสุขตลอดทั้งวันเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่หมวยมาทักทายกี้ด้วยบอกวันนี้ไม่ได้ออกไปส่งงานที่ไหนเมื่อวานนี้โอ้ช่วงค่ำก็ไปงานมานะครับไปเจอนะครับแถวๆที่ทำงานพี่หมวยเลยด้วยแถวๆสาทรนั้นรู้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีจากชาวด้อมเราอีกเยอะแยะมากมายนี่พี่จินปอเปียก็มาทักทายสวัสดีด้วยจากดีเจร็อกกี้สวัสดีด้วยนะครับคุณแม่แทนๆด้วยสวัสดีค่ะดีเจร็อกกี้นะแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากโอ้โหนะในด้อมนะครับที่ทยอยทักทายมาคุณแอนจากพิจิตรด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิมลพันธ์ใบทองบอกสวัสดีจากกี้สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: วันนี้ที่บอร์ดนะครับมอนิเตอร์เกมของเรานะครับนะเป็นหมวดกีฬานะฮะพี่ปุ้ยกับสิดิษฐ์สงสัยจะของแรงจัดเลยนะครับบอกกี้พี่ขอเล่นเกมล่วงหน้าหน่อยพี่อยากเล่นด้วยขอเอาเป็นมวยคาดเชือก ยังแม่ใจร้อนจริงๆนะทักทายพี่ปุ้ยด้วยนะครับกำลังฟังอยู่นะฮะและแถมจะเล่นมอนิเตอร์เกมด้วย

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
9: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
9: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
0: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลูกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
11: ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คนะครับขอมาทักทายนะอีกช่องทางนึงเลยด้วยวันนี้โอดทักมาเยอะมากเลยนะฮะทั้งทาง LINE @DJKLTFM ด้วยบอกส่งมาสวัสดีวันพุธขอให้เป็นวันที่ดีคือมีความสุขกายใจแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังมีเงินใช้ไม่ขาดมือสวัสดีด้วยนะครับคุณแม่นะฮะแม่สิริพรด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยบอกแม่ฟังอยู่นะคะวันนี้ว่างค่ะไม่ค่อยได้สวัสดีคุณกี้เลยไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับนี่คือวันนี้มาทักทายกันผมก็ดีใจแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีจากแม่สุรีด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่สุรัตนาบอกหลายวันแล้วนะเปิดเพลงน้องกี้ให้ฟังหน่อยเอาเดี๋ยววันนี้ถ้าทันนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะมามิวสิกบ็อกซิ่งเลยเมื่อกี้พอเห็นพี่ปุ้ยกับสิดิษฐ์แล้วจำได้โอ้ไม่ได้มิวสิกบ็อกซิ่งกันนานแล้วเลยนะครับนะพี่สุบอกว่ายิ้มรับวันใหม่ยิ้มรับความสุขยิ้มรับสิ่งดีๆมีความสุขมากๆนะครับให้กำลังใจด้วยแล้วก็ส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องกี้สวัสดีประจุกด้วยนะครับคุณปลายตะวัน89ด้วยบอกสวัสดีครับพี่ร็อกกี้ขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆนะคะหนูด้วยเช่นกันนะครับนะแล้วก็ยังมีจากคุณสุจิตรานะฮะแม่สุจิตาสวัสดียามสายค่ะคุณกี้พุธนี้ขอให้สดชื่นสมหวังดังใจปรารถนาสิ่งใดให้ได้ดังใจคิดตลอดปีตลอดไป เช่นกันนะครับส่งกลับไปให้ทุกคนที่ฟังอยู่เลยด้วยนะรับพลังดีๆนะครับพี่เช้าวันนี้เราส่งมาให้กันนี่แหละครับแล้วก็ยังมีพี่รุจิราส่งมาฮัลโหลฮัลโหลด้วยป้าแป๋วส่งมาขอเพลงนะฮะทักทายกันบอกน้องกี้สวัสดีนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินสวัสดีน้องกี้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีคุณแม่พี่ทันแทนสวัสดีค่ะดีเจร็อกกี้สวัสดีด้วยครับนะแล้วก็ยังมีคุณนกชาลิดาคุณนกนี่ก็เขาเรียกว่าเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะทุกการแข่งขันเลยเหมือนกันพี่หมวยก็มาทักทายกี้ด้วยป้าตุ๋ยบอกรอเล่นเกมอยู่นะจ๊ะจ้าป้าตุ๋ยป้าเผาบอกว่างวดที่ผ่านมาเป็นซอสจิ๋มหรอส่วนป้าเผาสอบตกจ้าไม่เป็นไรครับยังมีกำลังใจให้ป้าเผาอยู่ตรงนี้เสมอคุณวิชาญทองลิ้มด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีด้วยนะครับคุณวิชาญเดินทางไปไหนขับรถปลอดภัยเลยด้วยนะครับวันนี้คุณนกสมพิษนะครับคุณพี่นกสมพิษบอกว่าสวัสดีค่ะน้องกี้สวัสดีพี่นกด้วยนะครับสวัสดีวันพุธโชคดีมีชัยไร้โรคภัยสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองด้วยนะครับคนสู้

กีฬาอะไรเอ่ยบางคนตกใจครับว่านั่นเรียกว่ากีฬาหรอนะฮะมีส่งข้อความมาด้วยนะครับเบตงนะฮะอันนั้นอยู่ทางใต้นะครับไม่ใช่กีฬานะครับเบตงนะฮะคนละอันกันนะครับนะใครส่งมารู้ตัวนะแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะที่ส่งมาด้วยนะครับในช่วงท้ายนี้อ่ะมาเฉลยก่อนนะครับสำหรับช่วงแรกนะในหมวดกีฬาของเราชั่วโมงแรกช่วงแรกเมื่อกี้ครับคือกีฬาเปตองจ้ากีฬาโปรดพี่หมงก็เลยด้วยนะเปตองเนี่ย5ท่านแรกครับที่ส่งมานะจะได้ตื่นตัวด้วยหน่อย5ท่านแรกนะครับที่ส่งกันมานะครับมีใครบ้างขออนุญาต

สให้5ท่านนะฮะท่านแรกครับพี่จิ๋มทนั่ง9ท่านที่2นะครับพี่จินปอเปียท่านที่3ครับคุณแนนนี่ท่านที่4ครับป้าจุกครับและท่านที่5ป้าตุ๋ยพรกมลท่านที่เหลือคือบางซุปเอ้ยคุณนกชาลิดาเอ้ยคุณเบตงอันนี้แพ้ฟาวนะฮะแล้วก็ยังมีคุณปลายตะวัน89นะครับนะเดี๋ยวมาเล่นใหม่ยังมีกีฬาอื่นๆอีกมากมายให้วันนี้เราร่วมสนุกกันช่วงหน้าจะเป็นช่วงไหนก็ต้องติดตามฟังกันนี่แหละว่ามอนิเตอร์เกมนะครับนะจะมาช่วงไหนบ้างเบตองไม่ใช่เหมือนกันพี่สายน้ำเขาเรียกเปตองนะสระเอปอปาตอเต่าอออ่างงองูแต่อย่างนี้ยังพอให้อภัยเบตองไอเบตงเนี่ยเขามาจากไหนเหรอบางคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเน็ตแป๊บนึงนะบอกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันสำหรับหมวดกีฬาครั้งหน้า

0: เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับในชั่วโมงหน้าที่คนลุกทุ่งครับ FM 103ฮิตติดเทรนด์มีข่าวอัปเดตมานะรู้ติดใจอะไรกับเรือรบสหรัฐนะฮะพี่ท็อปเนี่ยคือแบบรายงานแบบเรือกำลังจอดเลยครับบอกตอนนี้เรือมาถึงแล้วเลยนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะกำลังพลกำลังทยอยขึ้นฝั่งมุ่งหน้าพัทยากลัวเปิดประตูไปจะไม่อยู่แล้วเลยด้วยนะครับเที่ยงนี้ไม่รู้จะไปทานข้าวหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มุ่งหน้าไปพัทยาแล้วเลยด้วยนะครับ
1: คนลุกทุ่ง FM 103
0: ขอไปทางแถวโซนเพชรบุรีก่อนละกันเดี๋ยวจะไปรอที่แก่งกระจานนะฮะ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดยังต้องประเมินความคุ้มค่าและรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอให้ขยายสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจโฆษกกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้พื้นที่ศึกษาย้ำต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงใจคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
6: คนตีวิทัยลายธัญญาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาว่าก็เสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่ซึ่งไม่สามารถสร้างรั้วถาวรได้เช่นคลองและห้วยธรรมชาติล่าสุดที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วนำแนวคิดนี้ไปพิจารณาเชิงลึกความเน้นย้ำให้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าร่วมกันระหว่างระดับนโยบายและพื้นที่ก่อนตัดสินใจกองทัพไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นหากผลประเมินพบว่าไม่คุ้มค่าก็จะไม่ดำเนินการหรือหากมีความจำเป็นจะทำเฉพาะจุดเสี่ยงเท่านั้นเพื่อให้ทุกมาตรการปกป้องอธิปไตยมีความแม่นยำและโปร่งใสที่สุดวิริยะเชิญตรารายงาน
5: เจ้าหน้าที่ทหารพรานเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามได้ในทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนภายหลังได้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาหน่วยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอุทยานแห่งชาติสารวินและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันขุดและขนย้ายดินโคลนที่สไลด์ทับถมออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ย
3: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: จริง
1: ชวนไปปั้นโอ่งซะแล้วนครปฐมลาดลีอยู่ใกล้กันนะครับนี่คือรักร้างลาดลีนะหรือว่าวงเล็บว่าดราก้อนจาดราก้อนจาแปลว่าตุ่มมังกรนะฮะอีกหนึ่งของดีราชบุรีที่บางทีคนเด็กเจนหลังๆอาจจะไม่รู้แล้วว่าทำไมลาดลีต้องโอ่งโอ่งที่ดีต้องโอ่งลาดลีและต้องเป็นตุ่มมังกรผมยังทันนะนะฮะวันนี้ผมเนี่ยยังทันที่จะได้เห็นโอ่งมังกรอยู่นะครับมีแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกแบบเดิมเลยด้วยที่มันเป็นแบบยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกเกล็ดมังกรนะเป็นแบบสมัยก่อนหลังๆก็จะเป็นวาดละแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องแบบโอ้โหบวมๆออกมาสวยๆเลยนะแล้วก็พันรอบโอ่งเลยนะผมยังทันเห็นอยู่เลยด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งของหายากของสมัยนี้ไปซะแล้วเลยด้วยเหมือนกัน11:16 นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันพุธที่2 กันยายน 2569นะครับอีกชั่วโมงนึงครับสำหรับวันนี้ใกล้เที่ยงแล้วเนอะใครหิวข้าวอดทนหน่อยพี่สมัยส่งมาบอกว่ามาส่งกำลังใจให้นะคะและส่งกำลังใจให้ตัวเองด้วยเมื่อวานนี้สอบตกค่ะตกหนักเลยด้วยคนหรือฝนนะครับสอบตกหนักไม่พออยากมีลมหายใจเลยฮึดขึ้นมาทอดลูกชิ้นปลอบใจตัวเองไปทางนู้นเลยก็ได้นะฮะเอาลูกชิ้นชุบชีวิตครับ

0: คนลุกทุ่ง FM 103
1: ยิมนาสติก

0: เป็นไงบ้างครับได้ยินไหมว่าเป็นกีฬาชนิดใดมีมาแล้วครับนะสำหรับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอของเราเมื่อกี้เล่นทีเผลอจริงๆนะนั่นแหละครับผมเลยรับแค่5ท่านเพราะว่าจะได้ไม่เผลอกันเนี่ยด้วยจ๊ะสำหรับเมื่อกี้ครับกีฬาที่เราได้ยินจิงเกิลดังขึ้นมานั่นก็คือกีฬาอะไรได้ยินไหมยิมนาสติกครับและเผลอไม่ได้เลยใช่นะพี่สุบอกทั้ง5ท่านนะครับที่ได้นะเขาเรียกว่าได้สิทธิ์ในการจับนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้แหละว่าใครจะได้เป็นแชมป์ไปอีกทีหนึ่งนะครับ5ท่านนะครับมีพี่สุรัตนานะครับท่านที่1ท่านที่2นะครับนะเพชรรัตน์นะครับอันเดอร์สกอร์ตาล42นะครับท่านที่3พี่จุกหรือว่าป้าจุกนะครับท่านที่4คุณแนนนี่และท่านที่5แชมป์เก่าผมก็ว่าอยู่ว่าแชมป์เก่าหายไปไหนป้าแป๋วกาแฟสดจ้าดีด้วยนะครับกับทั้ง5ท่านเลยนะครับนะส่วนพี่จิ๋มพนังเก้าพี่จินปอเปียคุณนกชลิดาป้าตุ๋ยพี่รุจิราและคุณหมวยนภัตตาเดี๋ยวคราวหน้าร่วมสนุกใหม่นะจ๊ะเป็นห่วงพี่รุจิราด้วยนะครับจริงๆไม่ห่วงพี่รุจิราเท่าไหร่เป็นห่วงพี่พงษ์นะครับจริงๆตอนเนี้ยพี่รุจิราฟังอยู่ด้วยกำลังไปติดป้ายอยู่ในปั๊มนะฮะในย่านรามอินทราใกล้ๆบอกเมื่อกี้ได้ยินเลยค่ะนะสำหรับตั้งแต่อันแรกละตั้งแต่อันไปตองละพี่ได้ยินอยู่ค่ะแต่พี่กำลังติดป้ายช่วยจับป้ายอยู่ค่ะแล้วโทษนะครับป้ายใหญ่มากนะเอางานก่อนนะครับทำงานก่อนนะฮะอย่าถึงขั้นทิ้งป้ายนะครับแล้วมาส่งข้อความนะครับนะไม่เอานะฮะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับพี่รุจิรากลัวครับอยู่ดีๆกำลังจับอยู่ดีๆทิ้งป้ายเลยจ้าแล้วก็มาส่งข้อความก่อนไม่เอาเราทำงานของเราให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857519
0: เป็นห่วงพี่พงจับอยู่ดีๆอ๋ออู้พี่จินมีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะครับบอกว่าฟังทางแอปจะช้ากว่าในวิทยุเอาจริงเหรอ

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: นั่นแหละครับและนี่คือเจ็บสาเนาะครับอยู่ในอันดับที่5ในชาร์ตของคนรู้ทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์เดี๋ยววันนี้เรามาบอมิวสิกบ็อกซิ่งกันบ้างดีกว่านะถึงแม้ว่าเราจะเล่นเกมมอนิเตอร์เกมกันอยู่เรื่อยๆ เรามีมิวสิกบ็อกซิ่งด้วยอีกไม่ได้โหวตกันหลายวันละวันนี้พี่จินปอเปียเขาส่งสวยจริงๆเข้าประกวดมีใครมีเพลงอื่นไหมครับเผื่อจะได้ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินมามิวสิกบ็อกซิ่งและเดี๋ยวเร็วๆนี้มีทั้งเพลงพี่ปุ้ยกับซิดิดมามิวสิกบ็อกซิ่งด้วยอีกเหรอ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูลสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Soundcheck Soundcheck Soundcheck
2: คนลุกทุ่ง Soundcheck ครับนะ วันนี้ศิลปินน่าสนใจนะครับนะอีกหน่อยเขาจะมา Music Boxing ท้าชิงด้วยกับ Cover Live Rocky สุรบดินทร์สมบัติเจริญเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคนลุกทุ่งซาวด์เช็คครับศิลปินปุ้ยกสิริดครับหัวใจรีไซเคิลโอ้โหทำนองนี้คลาสสิก

0: นกสมพิษบอกว่าแหมนี่แหละอยากฟังอยู่เลยทำไมเสียงร้องเสียงพูดเหมือนกันอันไหนดีกว่ากันบอกว่าแต่ก็เพราะนะเพราะครับหัวใจรีไซเคิลปุ้ยกับซีดิดนี่เดี๋ยวจะมามิวสิกบ็อกซิ่งกันเลยครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค
0: คนไม่ธรรมดานะนี่นะมีซิงเกิลเลยด้วยนะครับเอานะใกล้เที่ยงแล้วนะครับพี่หมวดอ้อยกำลังไปหาว่ามีเกี๊ยวน้ำทานนะครับส่วนพี่หมงไปหาไก่ย่างไข่เจียวต้มจืดผักรวมเดี๋ยวกลางวันนี้ว่าจะไปหาร้านข้าวแกงนะฮะว่าวันนี้หาข้าวแกงอะไรทานดีเอ้ามิวสิกบ็อกซิ่งครับช่วงท้ายละมาให้คะแนนกันหน่อยส่งเข้าประกวดนะครับจากทั้งสองท่านเลยด้วยฝั่งแรกนะครับเป็นทางสีฝั่งแดงก่อนนะครับสำหรับฝั่งแรกนะฮะนั่นก็คือโอ้โหนะสวยจริงๆจากพี่จินป้อเปี๊ยะพี่เลี้ยงส่งเข้าประกวดนะครับสวยจริงๆส่วนฝั่งน้ำเงินครั

0: กาศเลยครับเวลาเหลือน้อยครับโอ้วันนี้ร่วมสนุกกันเยอะมากทั้ง1และ2เพลงนึงนี่บอกเลยครับว่าต้องมีเป็น10คะแนนอ่ะ10คะแนนนี่1ท่านผมนับแค่1คะแนนด้วยนะครับแอบกระซิบมีเป็น10คนเลยอ่ะสวยจริงๆนี่10กว่า16ปีแห่งความหลังฝั่งน้ำเงินก็10กว่าเหมือนกันครับนะฝั่งแดงสวยจริงๆพิมพ์1ฝั่งน้ำเงิน16ปีแห่งความหลังพิมพ์2นะฮะบางทีงงนะฮะพิสุทธิ์รัตนาวันนี้อยากฟัง16ปีความหลังก็อาจจะพิมพ์1 นับ1นะครับแบบนั้นนะเพราะผมนับตามตัวเลขเลยด้วยนะครับที่พิมพ์ส่งมาเอ้าวันนี้ครับระหว่างฝั่งแดงและฝั่งน้ำเงินครับฝั่งที่ชนะไปนะฮะที่ท่านคณะกรรมการโหวตให้คะแนนชนะได้แก่ฝั่ง
1: คนลูกทุ่ง FM 103
0: ฝั่งแดงครับมิวสิกบ็อกซิ่งมิวสิกบ็อกซิ่งชนะไปประมาณ2คะแนนครับโอ้วันนี้ร่วมสนุกกันเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยนะฮะไม่รู้ผมไม่ค่อยได้เปิดและคิดถึงกันหรือเปล่าครับกำลังรอมอนิเตอร์เกมอยู่ก็เลยเอาซะหน่อย

ำหรับฝั่งน้ำเงิน16ปีแห่งความหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะเรามามิวสิกบ็อกซิ่งกันใหม่ละกันนะครับนะโอ้โหวันนี้เยอะจริงครับตอนแรกผมก็นึกว่า2นำตอนหลังๆนี่ทาง LINE @DJKLTFM 1มาเยอะมากเลยด้วยเหมือนกันนะครับอ้าวนะแต่เอาเป็นว่าใครที่ไปทริปทัวร์ private camp กับเรานะครับฉลองครบรอบ3ปีคนลุกทุ่งเดี๋ยวไปร้องให้ฟังเลยนี่สดๆเลยด้วยนะครับนะ The Tree Riverside แก่งอาจารย์ครับเราจะไปกันในวันที่10และก็11ตุลาคมครับกับทริปพิเศษฉลองครบรอบ3ปีคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ที่เราจะพาทั้งแฟนคลับนักจัดรายการไปสร้างความทรงจำด้วยกันนะครับที่ The Tree Resort นี่แหละเขาบอกว่าโอ้บรรยากาศดีมากนะครับทั้งห้องพักริมน้ำเอ่ยมีอาหารเช้าเย็นทานเอ่ยมีกิจกรรมมากมายทั้งพายเรือเอ่ยเล่นน้ำเอ่ยปั่นจักรยานเอ่ยและเขาก็บอกว่าที่ The Tree Riverside บรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้ช่วงนี้เพิ่งไปช่วงนี่แหละครับเดือนตุลาคม11เนี่ยกำลังดีเพราะช่วงนี้น้ำมันจะเยอะเห็นหลายๆที่เห็นข่าวน่ากลัวเหมือนกันนะครับยังมีจากคุณแบมมาทักทายด้วยนะครับเนี่ยจะไปแล้วเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พี่หมดอ้อยไปด้วยเหมือนกันบอกว่าสวยพี่แอบส่องดูอยู่ทุกวันเลยด้วยนะครับนะเราจะไปกันนั้นประมาณ8โมงเช้าในวันที่10ตุลาคมครับเสาร์ที่10ตุลาคมและก็จะกลับมาถึงกรุงเทพกันนะครับประมาณวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมช่วงประมาณ6โมงครึ่งนะไม่ว่าจะไปเที่ยวเอ่ยนะครับไปชมผีเสื้อเอ่ยไปหาอะไรอร่อยๆทานกันเลยแล้วก็ไปมีความสุขหัวเราะเล่นเกมด้วยกันเอ่ยนะครับยินดีกับทุกท่านที่จองได้แล้วนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ครั้งหน้ามีโอกาสค่อยไปร่วมสนุกกันใหม่นะครับกับทริปทัวร์ของเรา Private Camp ครั้งที่2ครับกับการฉลองครบรอบ3ปีคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่3นะ3กันยายน2569นะครับนะขอบคุณแม่สิริพรด้วยนะครับนะบางท่านมาส่งผมแล้วก็ตัวเองก็ไปทานข้าวด้วยเหมือนกันแม่อัมไพด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับรวมทั้งหลายๆคนเลยส่งท้ายวันนี้ครับนะขอให้ทุกคนทานข้าวให้อร่อยแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็ให้มีความสุขกันนะครับ

ญาตไปพัทยาเอ้ยไม่ใช่ไปหาอะไรทานก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสำหรับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยพนักงานสอบสวนวางกรอบส่งสำนวนคดี Forex TD ให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พลตำรวจโทรุตพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี Forex TD ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการรายงานมาว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังส่วนคดีนี้ได้มีการวางกรอบเวลาไว้หรือไม่และจะส่งอัยการได้เมื่อใดพลตำรวจโทรุทธพงศ์กล่าวว่าเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนไม่เกินเดือนกันยายนนี้จะส่งสำนวนได้ส่วนจากคำชี้แจงของนายภาวุฒิได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยเพียงใดพลตำรวจโทภาวุฒิกล่าวว่าในรายละเอียดไม่ทราบจริงๆส่วนความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชถาวรสสภูเก็ตพักประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับต่างชาติว่า DSI ได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งตั้งแต่การสอบสวนสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้มีการรับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่ให้นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI ในวันที่7กันยายนนี้ส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพงษ์ย้ำว่าไม่ทราบแต่เท่าที่ตรวจสอบไปทราบว่าได้รับหมายแล้วกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยตามที่มติครม.สัญจรที่สงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลที่พื้นที่กรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติ กรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นไปที่2ลักษณะคือไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายแต่มีผู้อยู่อาศัยประจำและไม่มีสภาพความเป็นอยู่เป็นบ้านตามทะเบียนราษฎรแต่มีผู้พักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองเร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 1-15 กันยายนนี้และให้นายอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นต้องดำเนินการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน15กันยายนนี้ซึ่งจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอและบูรณาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top Trend Today วันนี้อยู่กับแม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาดูการเปิดลิสต์2-3ผลไม้ไขมันเด่นกินถูกลดเสี่ยงโรคหัวใจนะคะอะโวคาโดยืน1เรื่องกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดกรดโอเรอิกที่มีอยู่สูงมากนะคะจุดเด่นก็คือช่วยลดไขมันเลว LDL ควบคู่ไปกับการเพิ่มไขมันดี HDL แถมยังมีโพแทสเซียมที่สูงกว่ากล้วยจึงช่วยควบคุมความดันโลหิตและช่วยลดภาระการทำงานของหัวใจได้ดีค่ะมาถึงมะกอกนะคะแหล่งรวมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและสารกลุ่มโฟรีฟีนอลโดยเฉพาะไฮดรอกซีไทโรซอนสารตัวนี้ช่วยต้านการอักเสบในผนังหลอดเลือดและป้องกันการเกิดคราบพลักที่นำไปสู่อาการหลอดเลือดตีบตันคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานทั้งผลสดหมักเกลือหรือเลือกทานในรูปน้ำมันมะกอกมะพร้าวเนื้อมะพร้าวต้องแก่นะคะเด่นที่ไขมันอิ่มตัวสายโมเลกุลปานกลางโดยเฉพาะกรดรอริกร่างกายสามารถนำไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วไม่สะสมเป็นไขมันตกค้างได้ง่ายและช่วยเพิ่มระดับ HDL ได้เนื่องจากมะพร้าวนั้นมีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงกว่าอะโวคาโดและมะกอกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงบุคคลทั่วไปจึงควรระวังและบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะข้อแนะนำในการรับประทานต่อให้ขึ้นชื่อว่าเป็นไขมันดีแต่ธรรมชาติของไขมันทุกชนิดล้วนให้พลังงานเข้มข้นถึง1กรัมเท่ากับ9กิโลแคลอรี่การคุมสัดส่วนการกินจึงเป็นหัวใจสำคัญแนะนำให้ทานอะโวคาโดวันละครึ่งถึง1ผลหรือมะกอกวันละ 5-10 ลูกเพื่อให้หัวใจได้รับประโยชน์เต็มที่โดยไม่กลายเป็นพลังงานส่วนเกินสะสม

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังมีข่าวสารมาอัปเดตกันเช่นเคยคุณกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณมารีดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้เป็นมานั่งดูแลในเรื่องของภาพทางเพจ Army Radio นะครับให้เราด้วยในวันนี้ครับ
1: ค่ะภาพเสียงชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังก็ที่เข้ามาในเพจ Army Radio ก็ส่งข้อความมาได้ค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้แล้วนะคะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของสหรัฐอเมริกาจะเทียบท่าแหลมฉบังชลบุรีแล้วช่วงบ่ายหรือว่าเย็นวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีพิธีต้อนรับด้วยนะคะที่โรงแรม Hard Rock Cafe ด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่าเขามีการเตรียมตัวอย่างไรนะคนพัทยาแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะ
2: ครับก็ก่อนหน้านี้นะฮะก็ในส่วนของพัทยาเองเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยต่างๆการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: ส่วนช่วงนี้ฝนเป็นไงตกทุกวันเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ในกรุงเทพมหานครทางภาคอื่นๆล่ะทางเหนือทางอีสานเป็นไงบ้างครับ
2: กรุงเทพเนี่ยนะครับในช่วงเย็นๆตกนะฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ช่วงเย็น
2: หลังเลิกงานขับรถกลับบ้านเป็นไงคุณ
1: เวลานี้ทุกทีเลยเมื่อวานเนี่ยพูดส่วนตัวนิดนึงดิฉันเตรียมว่าจะออกไปออกกำลังกายเตรียมแล้ว
2: พับแผนไหมครับ
1: พับเลยค่ะค่ะ
2: มันตกนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยนะครับเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับล่าสุดปภ.ก็มีการแจ้งเตือนไป4จังหวัด
1: ได
2: ้ใช่ครับในพื้นที่นะฮะมีเรื่องราวต
1: ้
2: องติดตามนะฮะน้ำโขงนี่แหละน้ำเจ้าพระยาก็น่าห่วงนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนภาคใต้คุณหนุ่มอันดาหน้าหน้าใสใช่ไหมคุณฟ้าใสใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: จากภูเก็ตนี่จะส่งข่าวมาบอกเราไหมเนี่ยวันนี้ต้องตามกันดูว่าเป็นยังไงบ้างส่วนภาคใต้นะคะ
2: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันไปทีละเรื่องก็แล้วกันเนี่ยนะครับมีเวลาทั้งรายการเลยฮะวันนี้นะครับไปดูกันที่เริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนนะครับกำหนดการของสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต็กหลวงนะครับถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเขามีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นแต่ว่างดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันครับ
1: วันนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ส่วนการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาก็เข้าได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นเลยนะคะจ
2: ุ
1: ดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะปิดเวลา19:00 นนะคะก็ขอความร่วมมือเหมือนเช่นทุกครั้งค่ะก็ประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าถวายสักการะพระศพนี่ต้องสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะคะส
2: ุ
1: ภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีก็ขอให้เป็นกระโปรงหรือว่าผ้านุ่มนะคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นประกาศของสำนักพระราชวังนะครับเพราะว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดบางทีเดินทางมาเป็นหมู่คณะบางทีเดินทางกันมาโดยครอบครัวเนี่ยนะครับเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เข้าสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็มีการแจ้งกันนะครับเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องจุดคัดกรองจะปิดอย่างไรปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็การแต่งกายต้องทำอย่างไรแล้วก็เน้นย้ำกันโดยตลอดนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะถ้าเป็นการกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงงดเลยนะคะตลอดทั้งวัน
2: ถูกต้องครับอันนี้ก็แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพระราชพิธีที่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ในการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกองทัพเรือคุณผู้ฟังเขามีการกำหนดการซักซ้อมนะครับในรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้พระราชพิธีเนี่ยดำเนินไปด้วยความสมพระเกียรติสง่างามและความพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญประชาชนนะคะร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้ดูจากภาพแล้วนะคะในเพจ Army Radio นี่เป็นภาพการซ้อมใช่ไหม
2: ใช่ครับอันนี้เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยนะ
1: ฮะ
2: สวยงามมากคุณมาด
1: า
2: ธม
1: ล
2: ขนาดยังไม่ได้ห้อยผู้จามรีเนี่ยนะครับโอ้สวยจริงๆครับ
1: วันจริงจะขนาดไหนนะคะโดยจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3กันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกในวันที่17กันยายน23กันยายน2ตุลาคม8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็มีซ้อมใหญ่เนี่ย2ครั้งด้วยกันก็คือ21ตุลาแล้วก็28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 นแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมเนี่ยณวัดอรุณราชวรารามค่ะ
2: ครับก็กำลังพลในการพายเรือหรือว่าฝีพายเนี่ยนะครับพลพายในครั้งนี้มีกว่า 2,000 กว่านายด้วยกันนะครับซึ่งก็จัดจากกองทัพเรือที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก่อนที่เขาจะมีการนำเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือในรูปริ้วขบวนเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจริงเขามีการซักซ้อมการพายมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็การพายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็นเรือพระราชพิธีเนี่ยก็จะมี1พายที่ตราตรึงมากนะครับชื่อว่าพายนกบินนะครับจะพายกับเรือพระที่นั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกำลังพลฝีพายเนี่ยเราลองสังเกตดูนะเอ๊ะเขามีความพร้อมเพรียงกันได้ยังไงแล้วเขารู้จังหวะการพายได้ยังไงเนี่ยนะฮะเคล็ดลับเขาบอกว่าอยู่ที่กาบเหเรือ
1: กาบเหเรือ
2: คุณมารัตนมนเดี๋ยวลองไปดูคุณผู้ฟังครับเขามีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ชมการซักซ้อมกันด้วยเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมการซักซ้อมรวมถึงพระราชพิธีจริงได้เนี่ยนะครับก็ฝั่งทนเนี่ยนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณราชวรารามอันนี้คือฝั่งทนส่วนฝั่งพระนครชมได้เช่นเดียวกันครับก็คือที่สวนสันติชัยปราการนะครับข้างป้อมพระสุเมนที่บริเวณท่ามหาราชและที่บริเวณท่าช้างโอ้อันนี้เป็นเรือ
1: เรียกว่าอะไรคะอันนี
2: ้เรือพระนันดูสิติดอยู่ที่ปากเนี่ยนะฮะเรือพระที่นั่ง
1: อนันตนาคราชอ
2: นันตนาคราชเนี่ยนะฮะโอ้แหมสวยจนตะลึง
1: พูดไม่ออกเลยนะคะคุณฐานี่จะมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรเลยนะ
2: อันนี้คือ
1: ว
2: ัน
1: หล
2: ัง
1: ต้องให้มา
2: ขบวน
1: เหเรือหน่อยได
2: ้ไหมไม่สามารถจริงๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันหลังเราเอาเรื่องรูปริ้วขบวนเรือต่างๆเรือที่น่าสนใจมาฝากกันดีกว่ามาคุยกันในรายการเนาะ
1: ว่าเรือแต่ละประเภทรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะมีกี่ลำเรือบ้างวันพระราชพิธีจริงค่ะย้ำกันอีกครั้งก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะ2569นี้ประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงนี้ก็รับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดฝั่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณเลยค่ะ
2: นี่ก็นำมาฝากกันนะครับก็ยังเหลือการซักซ้อมอีกหลายครั้งเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ก่อนถึงพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวรับชมความยิ่งใหญ่ต่างชาตินะครับเขาก็ติดตามดูทราบมาว่าร้านรวงอาหารริมน้ำต่างๆที
1: ่
2: อยู่ในบริเวณ ที่ขบวนเรือพระราชพิธ
1: ี
2: เคลื่อนผ
1: ่
2: านเน
1: ี่
2: ยนะคร
1: ับ
2: โอ้โหมีการจับจองกันนะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูกันที่พัทยากันบ้างนะฮะน่าจะคึกคืนกันเลยทีเดียวนะครับ5,000 นายเนี่ยเขาบอกสรุปแล้วกี่นายนะครับค
1: ุ
2: ณ
1: ว่า
2: ท
1: ั้งหมด 4,800 นายนะ
2: ยืนยันแล้วนะครับ 4,800 นายสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยากลับมาคึกคักเนี่ยนะครับวันนี้ก็เตรียมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเมื่อสักครู่อัปเดตยอดกันแล้วนะครับ 4,800 นายก็เกือบ 5,000 เนี่ยนะครับซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าพื้นที่ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่6กันยายนนะครับเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาระดมกำลังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนด้วยครับ
1: บริเวณด้านหน้า Walking Street พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีการติดตั้งป้ายต้อนรับกำลังพลสหรัฐเพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยออกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะย่าน Walking Street นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนสำคัญของพัทยาแล้วที่บอกเมื่อกี้บอกตอนต้นไปแล้วด้วยช
2: ่
1: วงบ่ายหรือว่าเย็นเนี้ยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่โรงแรม Hard Rock Cafe ด้วยนะคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆเนี่ยนะครับเราลองจินตนาการนะเราจัดรายการอยู่ในขณะคุณมานัทบลมันน่าจะคืนน่าดูนะตอนนี้
1: ใช่แล้วค่ะเนี่ย
2: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีนะค
2: ะ
1: ดีต่อผู้ประกอบการ
2: เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็กลับมามีสีสันคึกคักกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเราต้องไปถามฝากฝั่งของผู้ประกอบการทั้งร้านรวงร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการร้านค้าผู้ดีใจนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเอารวมไปถึงล่วงแก๊ปโบรถรับจ้างอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: การจราจรต่างๆ
2: เตรียมพร้อมอ่ะนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ซึ่งคาดการว่าจะเข้าใช้บริการในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งการเดินทางมาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ก็ถูกจับตามองว่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนื่องจากมีกำลังพลเกือบ 5,000 นายอ่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่อีกนอกเหนือจากกำลังพลของกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอยู่เดิมนะคะ
2: แล้วคนที่ทราบข่าวก็หลายคนก็ไปกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยในช่วงของวันนี้นะครับถึงวันที่6กันยายนมีการประเมินนะครับว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยแตะระดับ100ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ
1: 100ล้านเลยนะคะ
2: ระยะเวลาไม่กี่วันเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางสถานบันเทิงนะครับร้านค้าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ
1: โอ้ตื่นเต้นไปกับคนพัทยาด้วยเลยเนี่ยนะคะ
2: ไปไหมฮะ
1: ไปดีไหมนะคะถึงวันที่6ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ค่ะไปตัดสินใจก่อนนะแต่ที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของเศรษฐกิจก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งทางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดช่วงที่กำลังพลเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเตรียมเพิ่มกำลังตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะจุดสำคัญแล้วก็เส้นทางเข้าออกเมืองพร้อมดูแลการจราจรแล้วก็ตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดรวมถึงประสานผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงรวมทั้งธุรกิจบริการต่างๆเนี่ยช่วยกันดูแลความเรียบร้อยด้วย
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นนะฮะก็คือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าบางคนตื่นเต้นจัดเนี่ยนะครับ
1: บวก
2: บวกสักหน่อยไม่ได้นะคุณผู้ฟังก็ต้องสร้างความประทับใจแล้วก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยนะครับรวมถึงกำชับในเรื่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับการบริเวณสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพนะครับหากพบเหตุผิดปกติก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับสำหรับพื้นที่เมืองพัทยานะครับถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดูแลกำลังพลโดยตำรวจเขาได้มีการวางแนวทางในพื้นที่นะครับก็คือให้สภ.เมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนโดยรอบด้วยแน่นอนล่ะเพราะจำนวนคนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรับการสนับสนุนจากในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับภายใต้แนวทางการยกระดับความปลอดภัยแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกนั่นเองครับ
1: ค่ะทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่กำลังพลกว่า 4,800 นายเนี่ยจะเดินทางเข้าพัทยาวันนี้เนี่ยบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวอะโอ้โหสีสันเขามากมายจริงๆขณะที่ภาคธุรกิจก็จับตาการเดินทางครั้งนี้นะคะว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายแล้วก็สร้างเม็ดเงินอย่างที่เราบอกไปหมุนเวียนเศรษฐกิจนะคะในช่วง 2-6 กันยายนนี้ ซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกก็มีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยโดยที่ประชุมเนี่ยเขามีการกำหนดมาตรการเชิงรุกด้วยเข้มเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ระบุพื้นที่ที่กำลังพลเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเข้าอ่ะนะคะเขาบอกเอาไว้เลยว่ามีซอย6ซอย6ทับ1ซอย7อะไรเนี่ยร้านจำหน่ายกัญชาร้านขายยาด้วยหรอกิจกรรมทางน้ำต้องติดตามกันว่ายังไงนะคะ
2: ก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เขาประกาศก็คือจำกัดไม่ได้ให้กำลังพลเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการซีนพื้นที่นี้ยังไงเนี่ยนะครับส่วนพื้นที่สถานบันเทิงอย่าง Walking Street นะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปแล้วกำลังพลสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลาตีสองนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: เมืองพัทยาเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานและก็ผู้ประกอบการก็คือเรื่องของการป้องกันแสวงหาประโยชน์ทางเพศเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของการซื้อขายบริการทางการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและห้ามมีการซื้อขายหรือว่าแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีโดยเด็ดขาดคิดว่าเจ้าหน้าที่คงลงอ่ะเนี่ยนะฮะในช่วงนี้นะครับ
1: เข้มนิดนึงนะนอกจากนี้ก็ได้กำชับให้ดูแลเรื่องของราคาค่าโดยสารแล้วก็การให้บริการอย่างเป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดหากประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวจำเบอร์นี้ไว
2: ้
1: 1155ค่ะ1155ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police นะคะเพื่อ

0: just want to เป็นแฟนอยู่ได้บ
1: ่โอ้นี่นะครับเอาใจชาวพัทยาเนี่ยนะครับนะครับต้อนรับกำลังพลสหรัฐเนี่ยนะฮะ
0: เขาหล่อๆทั้งนั้นนะ
1: นะฮะหลายคนพูดเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว
0: นะครับเป็นความหวังเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของสาวๆพัทยาน
1: ะครับการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักอยู่นะครับอาจากพัทยามีทะเลนะเดี๋ยวเราลงใต้กันมากดีกว่าภาคใต้ครม.สัญจรที่เข้าไปที่สงขลานี่ก็มีทะเลเหมือนกันเน
0: ี่
1: ยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสงขลาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าเราทราบกันในนามของครม.สัญจรนี่แหละเนี่ยนะครับก็จัดการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีทางด้านของนายกอนุทินนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ
0: ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงการพิจารณาข้อเสนอในระดับนโยบายเท่านั้นแต่ตลอดห่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้การกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการของรัฐบาลเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์แล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ค่ะ
1: ครับก็การดำเนินงานในครอบคลุมทั้งประเด็นสำคัญนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมโดยแต่ละมิติเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งจำเป็นนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการคำว่าบูรณาการก็คือความร่วมมือกันนี่แหละนะครับเราพูดกันหลายรอบแล้วว่าในพื้นที่ภาคใต้มันไม่ใช่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำนะครับมันมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งก็ไม่สามารถที่จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนงานทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะฮะในการพัฒนาพื้นที่นะครับให้สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนเราอย่าลืมนะว่าภาคใต้เนี่ยเราอยู่กันได้อย่างดี
0: วัฒนธรรมนะครับ
1: ในสังคม
0: หลายศาสนาอยู่ด้วยกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้นะครับ
0: สำหรับมิติด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในห่วง 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลมาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมแล้วก็กลั่นกรองข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในระดับคณะรัฐมนตรีก็สะท้อนกระบวนการขับเคลื่อนจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับก็สาระสำคัญของการดำเนินงานด้านความมั่นคงในครั้งนี้นะครับมันยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ส่วนราชการในการที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเขาไม่ได้มองว่าปัญหาความไม่สงบเนี่ยเป็นภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามันเป็นวาระจำเป็นแล้วก็เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ

0: บทบาทและอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงมาตรการด้านความมั่นคงนะครับเข้ากับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการเคารพอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับการนำข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นที่ต้องอาศัยการประสานร่วมมือเห็นไหมพูดอีกละเรื่องของหลายๆกระทรวงแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือการสร้างความปลอดภัยสันติสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็พร้อมนำมติแล้วก็ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องไปประสานกับบูรณาการนะฮะกับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมเขายึดหลักความมั่นคงต้องเดินคู่กับการพัฒนาอุหลักนี้ใช้ได้นะนะครับมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปแหละเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับ
1: นึกถึงคำพูดที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้พบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันดีกว่าค่ะกับคุณหมอยี่หวาวันนี้นำเสนอตอนสายฝนที่หล่นพรำค่ะ
2: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานที่3506เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่หมู่บ้านบาเดตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากและติดตามทำโครงการของขวัญจากก้อนดินที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดในรอบนี้มีผู้ป่วยนอนติดเตียงจำนวน1รายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังมานานแล้วค่ะคุณยายชาวกะเหรี่ยงคนนี้พวกเราขึ้นกี่ครั้งก็ต้องแวะไปเยี่ยมคุณยายทุกครั้งเพราะอาการข้ออักเสบของคุณยายที่ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคุณยายมากค่ะครั้งนี้พวกเรานำยาแก้ปวดไปให้คุณยายถึงจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ก็พอบรรเทาอาการปวดทุรนทุรายไปได้ระยะหนึ่งค่ะจากนั้นพวกเราไปเยี่ยมดูบ่อปลาสามัคคีทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่าตอนนี้มีชาวบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลาหลายหลังคาเรือนโดยนำปลาจากบ่อปลาสามัคคีไปขยายพันธุ์และนำความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาจากพวกเราไปปรับใช้ตามสภาพพื้นที่กันได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจที่ประชาชนในหมู่บ้านนำความรู้ของพวกเราไปต่อยอดนอกจากการเลี้ยงปลายังมีชาวบ้านเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อีกด้วยค่ะรอบนี้พวกเราเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดโดยมีอบต.แม่สองเป็นผู้รวบรวมชาวบ้านและร่วมประชุมกับพวกเราด้วยค่ะการประชุมชาวบ้านครั้งนี้นอกจากติดตามถามข่าวการทำโครงการของขวัญจากก้อนดินแล้วยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในของหมู่บ้านอีกด้วยค่ะแต่หลังจากที่เปิดใจคุยกันด้วยความรักและสามัคคีกันของคนในหมู่บ้านทุกคนจึงยอมหันหน้าเข้าหากันและพร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราต่อไปค่ะจบภารกิจการทำงานต่างๆบนดอยพวกเราต้องเดินลงมาค่ะเพราะฝนตกหนักมากรถขึ้นไปไม่ถึงหมู่บ้านรอบนี้รถเข้าได้แค่ปากทางค่ะเดินกันยาวๆราวๆ10กิโลกว่าค่ะเรียกได้ว่าฝนตกจนเปียกไปทั้งตัวเดินจนเสื้อแห้งไปหลายรอบก็ยังไม่ถึงสักทีค่ะลงจากดอยมาเดินแทบไม่ไหวกันเลยค่ะเพราะว่าปวดขามากรอบหน้าเดือนกันยายนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอให้คนไทยขอบคุณคุณหมอยี่หวามากค่ะเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาเลยนะเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ภาพสวยงามมากเลย
0: ภาพสวยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าบรรยากาศที่ทีมงานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีนี่ขึ้นไปเนี่ยฝนตกนะแล้วทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับเพราะว่าทางขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นดินโคลนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เวลาฝนตกปกติก็ลำบากแล้วเวลาฝนตกเนี่ยโอ้โห
1: ยิ่งลำบากอีกนะ
0: สิบเท่าอ่ะเนี่ยนะครับ
1: รถขึ้นไปก็ลำบากด้วยเหมือนกันเมื่อกี้มีภาพให้ดู
0: เนี่ยนะโอ
1: ้
0: คุณมาริตีเอาขึ้นมาให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อันนี้น่าจะติดโหลมเลยหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับน่าจะต้องใช้ในส่วนของรถลากจูงต้องเอาโซ่มาช่วยเนี่ยนะฮะ
1: ช่วยกันน่าดูเลยนะคะ
0: ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ในช่วงท้ายของรายการค่ะก็มีข่าวมาฝากนะคะกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570แล้วนะคะเปิดรับสมัครจำนวน 18,784 นายนะคะเริ่มเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้จนถึง24มกราคม2570โอ้เขามีสิทธิประโยชน์มากมายนะสัญญาเนี่ยจ้างเนี่ย4ปีเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศเลยเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ย 12,090 บาทแล้วยังบวกเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนอีก 2,880 บาท
0: ครับอันนี้นะครับสำหรับพลทหารอาสาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรเนี่ยนะครับพลทหารอาสาคุณผู้ฟังก็คือกำลังพลสำรองหรือว่าทหารกองเกินที่สมัครใจเข้ามาทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวเขามีระยะเวลาการจ้างก็คือสัญญาจ้างนะครับ4ปีด้วยกันนะครับสิทธิประโยชน์แล้วก็ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมได้มีการกำหนดเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเรานำมาพูดคุยกันต่อนะครับ10กันยายนนี้เปิดรับสมัครวันแรกนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็หน่วยสสดีกไกลบานด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองขออภัยนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้นะครับผมณัฐฐาและคุณมาธนบุญพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟั

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงคุณนิติพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าจากข้อมูลที่คณะกรรมาธิการได้รับพบว่าการทุจริตมีลักษณะเป็นระบบคล้ายองค์กรอาชญากรรมจึงไม่ควรจบเพียงแค่การเอาผิดข้าราชการบางรายแต่ต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยระบุว่าแม้รัฐบาลยืนยันไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องแต่ข้อมูลและพยานที่ได้รับมีทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและอาจมีบุคคลสำคัญในพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานจำนวนมากแม้บางส่วนเป็นข้อมูลลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็มีความชัดเจนมากจริงๆโดยนายรังสิมันยังตั้งข้อสังเกตว่าหากบุคคลทางการเมืองเข้ามาพูดคุยรับรู้ข้อมูลหรือพบปะกับผู้เกี่ยวข้องการจัดสอบย่อมเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบรวมถึงข้อมูลว่าข้าราชการบางรายอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองส่วนกรณีมหาวิทยาลัยบูรพาขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังต่อสู้กับการทุจริตหรือกำลังต่อสู้กับคนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเพราะหากผู้ให้ข้อมูลถูกข่มขู่จะทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าเป้าหมายของคณะกรรมาธิการคือการค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการทุจริตและจะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อให้เรื่องไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบนต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์ในงานครับ
2: ขวัญอุษามณีพร้อมปานเทพและแม่แตงโมแจ้งความปมภาพถ่ายอ้างเป็นแตงโมอยู่หัวเรือจ่อขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่มีโอกาสรื้อคดีใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: นายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมขวัญอุษามณีและนางพนิดาแม่ของแตงโมเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีกับกติกกรณีอ้างว่านำพยานหลักฐานข้อมูลเท็จสู่สำนวนโดยนายปานเทพระบุว่าภาพเวลา 20:32 นซึ่งถูกใช้ในสำนวนและชั้นศาลเป็นภาพกติกกับแตงโมอยู่บนหัวเรือแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรือคนละลำกันและบุคคลในภาพคือขวัญอุษามณีซึ่งขวัญยืนยันว่าเป็นภาพของตนเองจริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยภาพเวลา 21:56 มีการตัดต่อขณะที่ภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพกติกเวลา 22:13 ของวันเกิดเหตุกับพบว่าไฟต้นฉบับระบุเวลาถ่าย 21:57 ด้านขวัญอุษามณีระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาจึงตัดสินใจออกมาเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและไม่ได้ต้องการโจมตีใครนายปันเทพระบุต่อว่าหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่หากตรวจสอบพบการบิดเบือนหลักฐานทั้งภาพถ่ายเวลาหรือข้อมูลสำคัญในคดีอาจนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการบิดเบือนข้อมูลเจ้าหน้าที่อาจถูกหลอกให้เชื่อหรืออาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนคดีซึ่งทั้งหมดต้องตรวจสอบตามกระบวนกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ปิดท้ายที่เรือในกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมริมคอนเดินทางถึงแหลมฉบังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่2กันยายน2569โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมริมคอนเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังขณะที่เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี USS Frank E. Peter Saint Jr. เทียบท่าที่ศรีราชาและเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถี USS Robert Small เดินทางเข้ามาตพุทธตามกำหนดการเยือนท่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐ
5: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะทำไมกินกาแฟแล้วแต่กลับรู้สึกง่วงวิทยาศาสตร์มีคำตอบมาบอกกันนะคะเชื่อว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มประจำของใครหลายคนโดยเฉพาะในวันที่ร่างกายต้องการความตื่นตัวแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งหลังจากดื่มกาแฟเรากลับรู้สึกง่วงหรือไม่กระปรี้กระเป๋าทั้งที่คาเฟอีนควรจะช่วยให้รู้สึกตื่นคำตอบก็คืออาจไม่ได้อยู่ที่กาแฟเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำงานของร่างกายและพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนหากร่างกายของคุณเผาผลาญคาเฟอีนได้เร็วก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึกง่วงหลังดื่มกาแฟได้เพราะคาเฟอีนช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวผ่านการปิดกั้นการทำงานของอะดีโนซีนหรือสารเคมีในร่างกายที่ทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนเมื่อสะสมมากขึ้นหากแต่เมื่อฤทธิ์ของคาเฟอีนลดลงอะดีโนซีนสามารถกลับมาจับตัวรับมือกันอีกครั้งทำให้ความรู้สึกง่วงที่ถูกกดไว้กลับมาได้ค่ะอีกเหตุผลของการรู้สึกง่วงนอนหลังจากดื่มกาแฟอาจเกิดจากภาวะดื้อคาเฟอีนกล่าวคือผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะต้องการคาเฟอีนมากขึ้นเพื่อให้รู้สึกตื่นตัวเนื่องจากร่างกายอาจเพิ่มตัวรับอะดีโนซีนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานวิจัยการบริโภคคาเฟอีนมีความเชื่อมโยงกับอาการนอนไม่หลับขณะที่อีกการศึกษานะคะก็พบว่าการบริโภคคาเฟอีนแม้เพียง6ชั่วโมงก่อนนอนก็สามารถรบกวนการนอนหลับในเวลากลางคืนได้นะคะดังนั้นหากอยากให้การดื่มกาแฟช่วยเพิ่มความตื่นตัวอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญก็คือการนอนหลับให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟภายใน6ชั่วโมงก่อนนอนและหากคุณเป็นคนดื่มกาแฟในปริมาณมากการค่อยๆลดปริมาณการดื่มก็อาจช่วยลดอาการง่วงนอนในเวลากลางวันได้เช่นกัน

0: คิดเห็น
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครชี้แจงปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงชะลออนุญาตรายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองและเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซได้เปลี่ยนเลย3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัง 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขาก
2: รุงเทพมหานครชะลออนุญาต Data Center รายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันย้ำต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัยและไม่กระทบประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานทั้งผังเมืองอาคารไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันหลังประชาชนมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบด้วยปัจจุบัน Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standalone ที่ขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565มี6แห่งอนุญาตแล้ว3แห่งและอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอทบทวนมาตรฐานด้านการไฟฟ้านครหลวงระบุว่า Data Center ในกรุงเทพที่เป็นข่าวมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์และใช้จริงราว8เมกะวัตต์ยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและการเชื่อมต่อระบบต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแต่จะติดตามการใช้น้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพลังงานชะลอการอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center รายใหม่โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองไม่เกิน 500,000 ลิตรส่วน Data Center พระราม 9ยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบการลักลอบเก็บน้ำมันจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีอีกทั้งนายชัชชาติย้ำว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบขนาดใหญ่จึงต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายผังเมืองและ EIA ให้ทันกับเทคโนโลยีพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงกลิ่นและความร้อนเพื่อให้การพัฒนา Data Center เดินหน้าต่อได้โดยไม่กระทบต่อประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: สุชาติเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกเดินหน้าพอเลี้ยงถูกกฎหมายแต่หากมีการลักลอบจับนกในธรรมชาติจนได้รับผลกระทบก็พร้อมพิจารณานำกลับเข้าบัญชีคุ้มครองเพื่อความสมดุลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าหลังการประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2569ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ส่งผลให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงได้กำหนด3 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยมาตรการที่1คือคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นโดยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายป้องกันนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาตรการที่2คือกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบมาตรการที่3คือยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้การส่งเสริมต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกธรรมชาติโดยทศจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทั้งนี้หากในอนาคตพบว่าการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามประเมินและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมรวมไปถึงเสนอให้กลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแมวชอบดมแก้วน้ำเปิด4เหตุผลทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมสัตว์เลี้ยงพร้อมเฉลยคำตอบให้ทาสหายคลางแคลงใจกันค่ะอันดับแรกนะคะสัญชาตญาณตรวจเช็คในธรรมชาติแมวเป็นสัตว์สายล่านะคะที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากน้ำที่วางนิ่งๆอยู่ในชามของตัวเองเป็นเวลานานแมวอาจจะมองว่ามีฝุ่นเกาะหรือเป็นน้ำนิ่งที่เสี่ยงต่อการสะสมของแบคทีเรียเมื่อแมวเห็นเราเพิ่งเทน้ำใส่แก้วหรือว่าเห็นเรากำลังดื่มน้ำแมวจะรับรู้ทันทีว่าน้ำในแก้วนี้เพิ่งมาใหม่และปลอดภัยการเดินเข้ามาดมคือการตรวจสอบกลิ่นเพื่อยืนยันว่าน้ำแก้วนี้สะอาดบริสุทธิ์น่าดื่มจริงหรือไม่นั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะต่อมรับกลิ่นพิเศษจมูกของแมวมีเซลล์รับกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึง14เท่าการที่แมวยื่นหน้าไปดมใกล้ขอบแก้วบางครั้งก็คือการตรวจจับกลิ่นโมเลกุลระเหยเช่นกลิ่นคลอรีนในน้ำประปากลิ่นยี่ห้อน้ำดื่มหรือกลิ่นอายความเย็นจากน้ำแข็งซึ่งเป็นกลิ่นแปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของแมวได้อย่างดีตำแหน่งชามน้ำของตัวเองไม่ถูกใจนะคะแมวไม่ชอบกินน้ำที่วางอยู่ใกล้ชามอาหารหรือกระบะทรายเพราะสัญชาตญาณบอกว่าน้ำใกล้แหล่งอาหารหรือสิ่งขับถ่ายอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนเมื่อชามน้ำตัวเองวางผิดจุดแต่น้ำในแก้วของเราตั้งอยู่บนโต๊ะสูงๆที่สะอาดและห่างไกลสิ่งรบกวนแก้วน้ำของท่าจึงกลายเป็นแหล่งน้ำสุดเพอร์เฟกต์ที่แมวต้องเดินมาดมและจับจ้องนะคะและสุดท้ายเลยก็คือการเรียกร้องความสนใจค่ะแมวเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ไวมากพวกมันจำได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เดินไปดมแก้วน้ำหรือทำท่าจะเอามือเขี่ยแก้วท่าจะหันมาร้องทักอุ้มออกไปหรือหัวเราะใส่ทันทีการดมแก้วน้ำจึงกลายเป็นกุศโลบายชั้นดีที่แมวใช้เรียกร้องความสนใจเวลาที่ทาสมัวแต่นั่งทำงานไม่ยอมเล่นด้วยนะคะทิ้งท้ายกันค่ะครั้งหน้าถ้าเห็นเจ้านายย่องมาดมแก้วน้ำก็ลองหาแก้วมีฝาปิดมาใช้พร้อมกับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เหนื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
7: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
8: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
10: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
9: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
7: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
5: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนในที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
5: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะภาราดรยันรัฐบาลไม่หวั่นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็นและ DSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่เอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พาราดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติเปิดทางตรวจสอบเต็มที่แจงได้ทุกประเด็นพร้อมย้ำภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายพาราดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีและไม่ขัดข้องเพราะเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านในการตรวจสอบซักถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพร้อมเปิดทางให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมทำหน้าที่และพร้อมตอบทุกข้อซักถามและข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาโดยนายพาราดอนกล่าวว่าต้องรอดูยติที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงจะทราบว่าอภิปรายในประเด็นใดแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องและยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสวนายพาราดอนยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคได้มีการทำหนังสือกำชับสมาชิกทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวขณะที่กกต.เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้รวม229คนซึ่งมีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนายพาราดอนย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการหากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือการดำเนินการอย่างไรนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้างว่าคดีนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกอบต.สำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงมีการพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงทั้งนี้จะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าDSI จะทำในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแล้วรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ทั้งแอปทางรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและได้มีการสั่งการให้เยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วและมีการอนุมัติวงเงินกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือจัดการศพรายละ2ล้านบาทอย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทำได้2ช่องทาง1คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถกดติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์2คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าระบบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

มผมเว้นวรรคเสียงให้ฟังเสียงฮัมเพลงให้เพิ่มความสดใสสดชื่นนะบ่ายสามโมงตรงแล้วครับต้องเติมความสดใสกันหน่อยนะหรือว่าใครจะว่าเอ้ยคอฟฟี่เบรกนี่ดื่มกาแฟไปด้วยฟังปุ้ยกฤษดิษฐ์ไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าผมมาประจำการตามนัดตรงเวลาเป๊ะแล้วครับที่นี่คนลูกทุ่ง FM 103นะครับเพลงสาวใต้ยืนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนน่ารักสมาชิกคนลูกทุ่ง FM 103เนี่ยยืนหนึ่งในใจผมเสมอแล้วก็ตลอดด้วยนะถึงไม่ยอมมาสายไงเห็นไหมเนี่ยมาก่อนเวลาด้วยแล้วก็มีเห็นใครหลายคนเลยนะครับก็น่ารักมาก่อนเวลาเหมือนกันคุณพี่เพลินจิตสวัสดีครับส่งรูปมาให้ดูด้วยนี่อัลบั้มโคลลาเจนน่ะสั่งแล้วเรียบร้อยอ่ะดูแลสุขภาพกันนะครับพี่สายน้ำสวัสดีครับคุณแม่สิริพรพี่จินปอเปียมาแล้วนะครับน้องปลายตะวันป้าแป๋วคุณแม่จุกสวัสดีครับคุณพี่รัศมีป้าเผาบางซุปมาแล้วคุณแม่อัมพรมาแล้วนะครับแล้วก็มีคุณแม่แทนๆด้วยเข้ามาทักทายกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วล่ะทั้งทาง LINE @DJKLTFM แล้วก็ทาง LINE DOM ด้วยเพลงเพราะครับเหมือนเดิมมาเลยที่สำคัญมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอฟังให้ดีนะผม หัวเราะมีเลสนาอีกแล้วว่าจิงเกิลบอกชื่อกีฬาที่เป็นโจทย์ในช่วงผมเนี่ยจะมีกีฬาประเภทไหนยังไงบ้างย้ำนะอย่าเผลอนะเล่นเกมนี้ช่วงปุ้ยกฤษดิษฐ์เนี่ยห้ามเผลอเด็

นั่นแหละครับตามเนื้อเพลงช่วงท้ายนะใครมาช้าต้องนั่งจิ้มฟันเหมือนกันนะเกมมอนิเตอร์เกมนี้ถ้าใครนั่งเผลอผมเปิดจิงเกิลที่บอกชื่อกีฬาซึ่งเป็นโจทย์ไปนี่ถ้ามัวแต่เผลอมัวแต่ช้านี่ไม่ใช่นั่งจิ้มฟันหรอกคือไม่ได้เอาชื่อลงกล่องสุ่มนะฮะซึ่งเราจะจับรายชื่อที่อยู่ในกล่องสุ่มกันปลายเดือนนะครับจับได้ชื่อใครครับรับไปเลยเป็นผู้โชคดีได้รับไปนะครับเสื้อครบ3ปีของคนลูกทุ่งของเรานะครับแล้วก็ได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเมกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีอย่าเผลอนะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาวครับคัทริยามรสีก่อนนั้นก็ไก่นาตาฟางเจนโบนุ่นซุปเปอร์วาเลนไทน์2นาทีก็มีแห่งนะครับน้องเมย์สุพิตราด้วยนะครับมาแล้วนะฮะน้องจอยระดาคนน่ารักของเราจากเพชรบุรีนะครับแล้วก็มีคุณพี่ละอองดาวด้วยขาเก่าแฟนประจำมาแล้วนะฮะคุณพี่สรัตนาก็มาแล้วพี่หมงมินบุรีบอกว่าฟังอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ฟังช่วงท็อปกี้ได้ข่าวว่าวันนี้พี่หมงมินบุรีของเรานี่ว่างงานเหรอฮะชิวๆใช่ไหมอ่ะงั้นอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะป้าเผาป้าเผามีการถามด้วยกีฬาชนิดไหนอะปุ้ยชนิดนั้นชนิดนี้ใช่ไหมไม่มีไม่บอกข้อสอบยังไม่หลุดที่แน่ๆอย่าเผลอก็แล้วกันเต้นกันต่ออีกสักชุดหนึ่งนะฮะ

0: อันแน่พอเสิร์ฟสองเพลงนี้แล้วมีใครแอบเต้นระบำแคบมีใครแอบเต้นระบำหน้าท้องบ้างเปล่าเนี่ยเจอทำนองเพลงพระตะไปอย่างนี้หลงเสียงนางนะครับเวอร์ชั่นของเสนาฟ้าสลางฟิชเชอริงกับเกเวลีศรีวิไลนะครับและก่อนนั้นก็วอลลมฝากรักแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะฮะคุณพี่สวนีบอกว่าโอ้โหปุ้ยกฤษดิษฐ์วันนี้เปิดเพลงแนวคลาสสิกไงแนวสมัยพี่สวนีเป็นสาวเอ้ยไม่ใช่ เล่นแนวย้อนยุคแนวย้อนยุคอย่างนี้ถูกอกถูกใจอ้าวถ้าถูกใจแนวเพลงเก่าๆนี่แปลว่าผมพูดไม่ผิดนะพี่นีนะ ทักทายเพิ่มเติมไปที่น้องนกจริดาด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่สาหร่ายยิ้มใส่ด้วยนะครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรครับส่งเข้ามาช่วยกันจัดรายการนะ line@djkltfm นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการเตือนมานะครับว่าจะมีฝนตกหนักและลอกใหม่นะครับตกยาวเนี่ย4วันติดเลยคือวันที่4ถึง7ที่จะถึงนี้นะครับทำให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยหนักเลยนะฮะเรื่องฝนแล้วก็เจอเรื่องของมรสุมพาดผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะฮะในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยในห่วงช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนเนี่ยนะครับเฝ้าระวังด้วยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่บ้านเรือนเนี่ยอยู่ริมตลิ่งนะฮะริมน้ำหรือว่าอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำนะครับเพราะว่าอาจเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมตลิ่งได้น้ำล้นตลิ่งได้นะครับใครมีญาติสนิทมิตรสหายนะครับหรือว่าใครอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็เฝ้าระวังกันนิดหนึ่งนะฮะ 4-7 ที่จะถึงนี้นะครับฝนเยอะครับอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอ้อถามหาเพลงของปุ้ยด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณพี่สวนีหัวใจรีไซเคิลสักครู่ครับสักครู่
1: ตะกร้อ

คนอ้อรออยู่นาเลสาวายับแพ้โดนใจนางภาษาตายอ้อรอละคือน่ารักอันแลนหูลันตาแล้วมันน่าคนหาไอ้อ้อรอนิดๆละอมัน

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่4ในชาร์ตของเรานะครับเอาที่บายใจบ่าววีนะครับที่ต้องเต้นกับเพลงนี้กันทุกวันเพราะว่ามีขอมาทุกวันด้วยนะครับส่วนน้ำเห็ดสกัดมัสลุมพลัสนะครับก็มีออเดอร์ทุกวันเลยล่ะที่02-857-5119 02-857-5119นะครับเพราะว่ามีคนที่เขาดื่มไปแล้วเนี่ยน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยเขาบอกว่าดูแลสุขภาพเขาได้นะครับหลายคนเลยปัญหาสุขภาพเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับคอเลสเตอรอลสูงน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยพอดื่มไปแล้วไปเจาะดูเนี่ยค่าต่างๆก็ลดลงนะครับนะเพราะว่าพอยต์หลักๆของน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูแลให้หลอดเลือดเนี่ยสะอาดไม่มีเรื่องของไขมัน LDL ไม่มีเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับจำเป็นนะที่จะต้องมีอะไรที่เสริมภูมิต้านทานเพราะว่าถ้าภูมิตกเนี่ยอาจเรื่องเกิดเรื่องของการเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆได้นะครับหรือว่าเกิดเรื่องของการแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนะก็มีเห็ดหลายชนิดนะที่เขาเสริมสร้างภูมิต้านทานได้02-857-5119ครับ02-857-5119ครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: แหมสุดยอดมากเลยนะคนน่ารักสมาชิกคนลุกทุ่ง FM 103ของเราเนี่ยผมเปิดเพลงให้เคลิ้มๆเต้นๆกันเพลินๆแล้วก็เมาส์ให้แบบว่าเผลอๆไม่ยอมเผลอกันนะแหมมากันพึบพับเลยป้าตุ๋ยพรกมลนะครับมาถูกต้องวัตตะกร้อพี่อ้วนพัฒนาการครับถูกต้องนะครับคุณพี่รัศมีด้วยถูกต้องน้องนกชลิดาครับพี่จินปอเปียคุณพี่สาหร่ายยิ้มใสถูกต้องครับพี่ดำหรือพี่ละลวงก็ถูกต้องนะครับบางซุปคุณพี่สุรัตนานะครับป้าเผาแม่จุกก็ถูกต้องตะกร้อนะครับคุณพี่นรบดีถูกต้องครับน้องปลายตะวันถูกต้องพี่โจมหาชัยตะกร้อถูกต้องคุณพี่ยอหญิงโสภาตะกร้อมาถูกต้องนะครับรายชื่อเหล่านี้นี่ก็หยิบลงกล่องสุ่มไปแล้วนะฮะเอาไว้จับชื่อกันปลายเดือนนะฮะย้ำนะครับว่าใครที่มีชื่อเยอะเนี่ยก็มีโอกาสถูกจับขึ้นมาช่วงปลายเดือนได้เยอะใช่ไหมเอาเป็นว่านะฮะปลายเดือนนี้จับได้ชื่อใครก็รับไปครับเสื้อคนลุกทุ่งครบรอบ3ปีแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์ด้วยครับ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง FM 103 คิดติดเทรนด์ Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่ง

เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: คุณทุกข้อความนะครับที่ให้กำลังใจขอเพลงนี้เข้ามาด้วยหัวใจรีไซเคิลครับมีคนบอกเสียงคุ้นๆด้วยก็ปุ้ยกสิกิจเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับซิงเกิลนี้นะฮะขยับได้นะหัวใจรีไซเคิลนี้ถ้าชอบก็นะฮะขอความกรุณาฝากไว้สักนิดในอ้อมอกอ้อมใจขอได้ในทุกช่วงดีเจเลยครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: สวัสดีคุณพี่สนมด้วยครับทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะครับที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มี4ท่าน4คนนะครับที่ถ่ายคลิปแล้วโพสต์ลง Facebook ติดแฮชแท็กไทยเชฟ X คนลูกทุ่งกรรมการเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าโอ้ยแซ่บเข้าตากรรมการนะก็มีคุณมนทิลานะครับคุณพัทธิลาสุภาพิษคุณสุกัญญาโมคาพันธ์แล้วก็คุณสำเนียงคำลือนะครับอยากได้กิฟต์การ์ดแบบ4คนนี้ถ่ายคลิปเลยครับสอดสายสายตามองสิร้านไหนมีผลิตภัณฑ์ไทยเชฟวางขายอยู่ถ่ายคลิปเลยติดแฮชแท็กครับก่อนติดแฮชแท็กนะเวลาถ่ายเนี่ยต้องบอกก่อนนะเนื้อหาในคลิปต้องชัดเจนชื่อร้านอะไรอยู่แถวไหนย่านไหนมีชื่อตลาดบอกด้วยครับแล้วก็โพสต์ลง Facebook ของเราแฮชแท็กไทยเชฟ X คนลูกทุ่งนะครับให้กรรมการพิจารณาถ้าคลิปของเรานะแซ่บโดนใจเข้าตากรรมการก็รับไปเลยครับรับไปเลยทีเดียวกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟแบบนี้นะครับนำไปช็อปผลิตภัณฑ์จากไทยเชฟแบบราคาสุดประหยัดสุดโปรเลยทีเดียวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยโจรปล้นใจหนังนันนะฮะชั่วโมงหน้าจะยังไงดีอ่ะหวานหรือมันดีส่งมาสิที่แน่ๆมอนิเตอร์เกมอย่าเผลอ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหลังในพื้นที่ยังคงมีความตรึงเครียดสูงมีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์ซีอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตี3ลูกขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซับประเทศโอมานโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงชนิดแหล่งที่มาหรือผู้ก่อเหตุสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตทั้งนี้กองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างต่อเนื่องกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้กองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือจะติดตามการพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ออกมาแล้วนำทีมโดยยศกรบูรพาคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมโดยยศกรบูรพาพิชิตชัยเสียนกระโทกและอุสมาเทียงคามรวมถึงธนาวุฒิโพชัยที่ค้าแข่งกับทีม SC สกายมิฮาระในญี่ปุ่นโดยไทยไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินสำหรับรายการนี้นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปทั้งนี้นักเตะที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวในวันที่7กันยายนและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC ไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปโดยแข่งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันพุธที่2กันยายน2569นะครับเป็นวันพุธกลางสัปดาห์พุธแรกของเดือนกันยายนนะครับเดือนที่9ของปีนี้แล้วเนี่ยนะฮะเวลาผ่านไปรวดเร็วไม่ช้าไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วก็ปีใหม่ครับพี่กิ๊กน
0: ะ
1: ฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านหรือการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆกันไว้นะฮะก็อยากจะให้วางแผนแล้วก็เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับรายการของเรานะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะครับกับน้องๆและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสบายๆพร้อมๆกันในช่วงเย็นนี้นะครับวันนี้อยู่กับพี่แบงค์ครับ
0: ค่ะอยู่กับพี่กิ๊กด้วยค่ะ
1: ฮะแล้วก็มีพี่เอ็กซ์นะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่
1: งก
0: ็
1: วันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆเยาวชนเรื่องราวดีๆนะครับรวมถึงงานต่างๆที่น่าสนใจนะฮะก็มีมาฝากกันเดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการวันนี้ครับพี่กิ๊กเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวของพระกรุณาธิคุณกันก่อนเลยครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมได้โปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมโดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยในอำเภอทั้ง11อำเภอเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมพบปะและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับรวมถึงในหลากหลายพื้นที่ที่เจอกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับน
0: ้
1: ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมในครั้งนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมันก็ทำให้เกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมนะครับซึ่งข้อมูลจากช่วงประมาณสักกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนครพนม11อำเภอด้วยกันอย่างที่บอกไป74ตำบล500กว่าหมู่บ้านนะครับมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 12,000 กว่าครัวเรือนจำนวนนี้นะครับมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 90,000 ไร่ด้วยกันนะครับซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระในการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในช่วงที่มันยากลำบากเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดนครพนมเป็นอย่างดีและเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนอกเหนือจากพระกรุณาธิคุณนะครับของสถาบันแล้วพี่กิ๊กเร
0: ื่
1: องของการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆเนี่ยรวมถึงพี่น้องทหารเราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องมันเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เห็นกันเรียกได้ว่าทุกสื่อ
1: ตลอดเลย
0: ใช่
1: เนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็ดีที่ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่กันอยู่หรือแม้กระทั่งในพื้นที่อีสานตอนบนแล้วก็สถานการณ์ลุ่มน้ำโขงในขณะนี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารก็คอยติดตามดูแลกันอยู่และขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะไหลผ่านนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับอยุธยาปทุมธานีนะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะลงไป ทะเลเนี่ยนะฮะซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์กันด้วยเนี่ยนะครับไปดูกันที่มติของคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยไฟเขียวก็คือเห็นชอบนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนะครับรัฐช่วยเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิตรับรายละ2ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นมติเห็นชอบจากเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็คณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบในหลักการที่จะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยด้วยกันนั่นก็คืออุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกค่ะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐเองนะคะก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนั่นก็คือเริ่มที่กรณีอุทกภัยนะคะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีที่2กรณีวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนเนี่ยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังต่อหลังคาเรือนนั่นเองค่ะและกรณีสุดท้ายนั่นก็คือกรณีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ครับซึ่งก็มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เขาไปจัดการดำเนินการนะครับจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นนะครับแล้วก็เร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกการแก้ไขหรือว่าการปรับปรุงระเบียบกฎหมายอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบกันออกมาก่อนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองเนี่ยนะฮะก็เป็นรายละเอียดที่เรานำมาฝากกันเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภัยพิบัตินะครับหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้ก็เจอกันอยู่เนี่ยนะฮะและที่ผ่านมาก็มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็จะได้รับทราบหลักการหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่เขาเห็นชอบกันออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปติดตามกันที่ช่วงไหนนะครับพี่กิ๊ก
0: ค่ะช่วงของนิทานเริงร่าค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
2: Snail brings the mail.
3: เรื่องด่วนจีมีจดหมายมาส่ง

0: Hooray for snail! He brings the mail.
1: ชัยโยให้หอยทากเขามาส่งจดหมาย
0: Day in, day out, he will not fail.
1: กี่วันกี่วันผ่านไปเขาไม่เคยพลาดสักที
0: A box for fox and three for bee.
1: พัสดุกล่องหนึ่งให้จิ้งจอกและให้ผึ้งสามกล่อง
0: Oh wow, says owl. 10 cards for me.
1: Oh wow, นกฮูกร้องกาสิบใบให้ฉันนี
0: ่ You missed the party in my tree.
1: เธอไม่ทันงานเลี้ยงในต้นไม้ของฉันนะ
0: So I see.
1: นั่นน่ะสิ
0: From dawn to dusk, snails on the go.
1: เช้ายันค่ำทำงานไม่พัก
0: He does work hard, but he's so slow.
1: เขาทำงานหนักแต่เชื่องช้าเต็มที
0: His friends may have to wait all day.
1: เพื่อนเขาอาจต้องคอยทั้งวัน
0: Poor snail, he does his best, they say.
1: เพื่อนพูดว่าหอยทากผู้น่าสงสารเขาก็ทำงานเต็มที
0: ่ One morning things go wrong for snail
1: เช้าวันหนึ่งมีเรื่องผิดพลาดมากมาย
0: He wakes up late
1: หอยทากนอนตื่นสาย
0: He drops the mail
1: ทำร่วงหล่นจดหมายข้าวของที่มี
0: It starts to rain It starts to hail
1: ฝนเริ่มลงเม็ดลูกเห็บเริ่มตก
0: Snail won't give up I must not fail
1: หอยทากไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำได้สิ
0: Cold wind blows. It's quite a gale.
1: ลมหนาวพัดมาดูท่าจะเป็นพายุมากกว่า
0: The sky turns dark, and snail turns pale.
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดมัวหอยทากเริ่มจะตัวซีดคราวนี้
0: The road is flooded. Bad luck, snail.
1: ถนนก็น้ำท่วมมากโชคร้ายเจ้าหอยทาก
0: He can't get through. Snail wails, I've failed.
1: ผ่านไม่ได้ในแอ่งน้ำเจ้าหอยร้องร่ำฉันทำได้แค่นี้
0: But look, a tractor up for sale.
1: แต่ดูสิรถแทรกเตอร์ติดป้ายเสนอขายซะด้วยสิ
0: The deal is done. Now watch snail go.
1: ตกลงซื้อขายได้มาดูหอยทากให้ชัดๆ
0: He won't get stuck in rain or snow.
1: เขาจะไม่ติดขัดไม่ว่าฝนหรือหิมะจะมี
0: These days the mail is right on time.
1: ทุกวันนี้จดหมายไปถึงได้ทันเวลา
0: And snail gets through, come rain or shine.
1: และหอยทากจะฟันฝ่าไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกก็ดี
0: Snail brings the mail. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dark. D-A-R-K. D-A-R-K.Dark
1: มืด
0: blood. F-L-O-O-D. Flood. Flood.
1: น้ำท่วม.
0: Give up. G-I-V-E. U-P. Give up. Give up.
1: ยอมแพ
0: ้. Hail. H-A-I-L. A-I-L. Hail.
1: ลูกเห็บ.
0: Hard. H-A-R-D. Hard. Hard.
1: หนัก.
0: Owl. O-W-L. Owl. Owl.
1: นกฮูก.
0: Pale. P-A-L-E. Pale. Pale.
1: Seed.
0: Slow. S-L-O-W. Slow. Slow.
1: ช้า.
0: Snail. S-N-A-I-L. Snail. Snail.
1: หอยทาก.
0: Wind. W-I-N-D. Wind. Wind.
1: ลม.

0: Snail Brings the Mail. Story by Russell Peters. Illustrated by Fred Blunt. And translated by Pirot Conger. Published by Nunmi Books Kiddie. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดย Russell Punter. ภาพโดย Fred Blunt. แปลโดย Pirot Conger. สำนักพิมพ์ Nunmi Books Kiddie จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Dark D-A-R-K D-A-R-K Dark
1: มืด
2: Flood F L O O D Flood Flood
1: น้ำท่วม
2: Give up G I V E U P Give up Give up
1: ยอมแพ
2: ้ Hail H A I L A Ill Hail
1: ลูกเห็บ
2: Hard H A R D Hard Hard
1: หนัก
2: Owl O W L Owl Owl
1: นกฮูก
2: Pale P A L E Pay Ill Pale
1: Seed
2: Slow S L O W Slow Slow
1: ช้า
2: Snail S N A I L S N A I L Snail
1: หอยทาก
2: Wind W I N D W I N D Wind
1: ลม

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนมาฝากกันอีกแล้วเนี่ยนะฮะเปิดรับผลงานพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาติดีเด่นประจำปี2570นะครับก็เนื่องด้วยสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่มีผลงานด้านอาสายุวกาชาติร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาติดีเด่นพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่อุทิศตนสนับสนุนและขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาติจนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนเป็นการเปิดรับการพิจารณาประเภทบุคคลด้วยกันค่ะและประเภทหน่วยงานผู้ส่งผลงานก็จะต้องจัดทำรูปเล่มนะคะเสนอผลงานด้านอาสายุวกาชาติของสภากาชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจัดส่งผลงานภายในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าหน่วยงานของท่านนะคะมีผลงานที่สร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านงานอาสายุวกาชาติอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับโอกาสสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกย่องเกียรติคุณอันทรงคุณค่านี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-252-5002-3 02-252-5002-3 ค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะส่งผลงานกันเข้ามาได้เนี่ยนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้มีเวลาอีกเดือนกว่าๆ2เดือนเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณากันได้นะครับแวดวงของศิลปะนะครับเรื่องของการสร้างจินตนาการการแต่งเติมสีนะฮะรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหลายครั้งที่รัฐบาลเองเขาก็มีการเปิดหรือว่าหน่วยงานต่างๆมีการเปิดจัดขึ้นเนี่ยนะครับโอ้ได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็น้องๆเป็นอย่างดีนะครับอันนี้นะครับเป็นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับนางสาวสปิดาไทยเศษเนี่ยนะฮะชวนเปิดประสบการณ์สีสันไทยไม่ได้มีแค่สีเดียวเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าวัฒนธรรมไทยมีแต่เรื่องเดิมๆนะครับการนี้อาจจะทำให้คุณมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับชวนนะครับมาเปิดประสบการณ์สีสันไทยนะฮะรวมเสน่ห์ความเป็นไทยจากสีภาคมาไว้ในพื้นที่เดียวให้พวกเราทุกคนได้สนุกไม่ว่าจะเป็นกับอาหารจากหลากหลายถิ่นนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่มาจากหลากหลายที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์งานคราฟต์และหัตถศิลป์รวมถึงเวิร์กช็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมมุมให้กับสายคอนเทนต์ได้รังสรรค์ผลงานในรูปแบบของตัวเองโอ้น่าสนใจมากครับพี่กิ๊กสำหรับงานนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้
1: ก็สำหรับงานนี้นะคะจะมากับครอบครัวมากับเพื่อนหรือมาคนเดียวก็สนุกได้ค่ะอย่ารอให้ใครเล่ามาเจอไทยด้วยตนเองนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะที่Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีค่ะชวนเพื่อน1คนที่ต้องไปงานนี้กับคุณแล้วแท็กชื่อไว้เลยนะคะใครไปมาแล้วเนี่ยก็มาแชร์กันนะคะว่าสีสันความเป็นไทยที่เราประทับใจที่สุดในงานนี้คืออะไรนะคะก็สีสันไทยไม่ได้มีแค่สีเดียวและวันนี้ค่ะทุกท่านก็จะได้เห็นว่ามีมากกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกนะฮะแล้วก็จัดยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนที่ห้อ7ถึงห้อ8เนาะพี่กิ๊กอ
1: ิ
0: มแพคเมืองทองธานีเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็ร่วมงานฟรีก็อยากจะให้ไปกันเยอะๆมาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ช่วงนี้เรามีเพลงเพราะๆนะครับพี่เอ็กมาฝากกันให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆได้ติดตามกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะฮะรวบรวมบทเพลงต่างๆมาให้ฟังกันเช่นเคยฟังเพลงกันแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ไม่มีอะไรที่ทหารใหม่ทำไม่ได้ทำไม่ไหว

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูในเรื่องของมิติด้านความมั่นคงกันหน่อยห่างหายไปนานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังการควบคุมพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เรามีการพูดถึงที่เราจะนำหยิบยกมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเขามีการชี้แจงกรณีข่าวอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับก็คือกรณีมีคนที่เขาพบหรือว่ามีคนสงสัยว่าเอ๊ะมีแม่ค้าชาวกัมพูชาเขามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของไทยเนี่ยนะฮะตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่มีการกล่าวอ้างว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาด

0: เมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมเนี่ยทางร้านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเช่นลดราคาสินค้าในช่วงวันหยุดมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลให้ประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอุดหนุนร้านค้าเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาถ่ายทำเนื้อหาและสัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดจึงอาจมีการนำภาพข้อมูลหรือเนื้อหาบางส่วนไปเผยแพร่ซึ่งก็นำไปสู่การตีความที่เกิดความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนะคะว่าเป็นการเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชาซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ยืนยันเลยนะคะว่าจากการตรวจสอบไม่พบการลักลอบเข้ามาเปิดแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะ
1: ครับก็อันนี้ยืนยันออกมาเป็นชัดเจนแล้วนะครับเราตามตัวเจอด้วยก็คือค
0: ุ
1: ณตรีรัตน์นาถีเนี่ยนะฮะเป็นราษฎรบ้านด่านนะครับก็คือราษฎรในพื้นที่แหละอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการพูดนะครับในพื้นที่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วชาวสุรินทร์ที่กับเชิงที่ติดกับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมีการพูดภาษาท้องถิ่นของเขานะครับซึ่งมันก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาเขมรเขมรอะไรเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เข้าใจคาดเคลื่อนได้ว่าอาจจะเป็นคนเป็นแม่ค้ากัมพูชาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็ยืนยันออกมาเองว่าไม่ใช่นะฮะเป็นคนไทยนี่แหละแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากกองทัพภาคที่2เขาก็ยืนยันแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยกองทัพภาคที่2ก็ขอว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนโดยกองทัพภาคที่2ก็จะดำเนินการสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องลดความกังวลของพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญก็คือจะสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีอะไรในกอภัยทั้งนั้นนะฮะก็ยืนยันชี้แจงออกมาให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเอาไปดูกันที่ฝั่งของรัฐบาลนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับน้องๆสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทนะครับช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก่อนที่จะปิดปีงบนะครับซึ่งเขาก็ทราบมาว่าผู้ดูแลได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนด้วยกันเนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการเร่งรัดช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ69นี้นะครับเพื่อที่จะใช้ดูแลเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ผ่านมารวมกว่า 30,000 คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่นะคะที่มีความจำเป็นแล้วก็บรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาแล้วก็ดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับในพื้นที่เนี่ยเขายังมีการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลยังได้รับฟังข้อเสนอให้สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การเข้าถึงสถานพยาบาลแก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายและที่สำคัญมันคือขวัญกำลังใจของคนทำงานในพื้นที่เนี่ยนะครับโดยรัฐบาลจะนำเสนอข้อที่นำเสนอข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปสำหรับมาตรการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายก็คือเพื่อเป็นการดูแลผู้เรียนแล้วก็บุคลากรในพื้นที่ให้ได้บรรเทาผลกระทบนะครับโดยตรงจากเรื่องของสถานการณ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศต่อไปนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้นะฮะดูเหมือนเวลาจะหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับพี่กิ๊กครับนะฮะวันนี้ต้องลำลากันแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้า

0: สูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงประเสริฐลั่นไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจงกระเบนและห่มสบายเป็นของกัมพูชาชี้เอกลักษณ์ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันเจาะคุยกระทรวงวัฒนธรรมรายละเอียดเครื่องแต่งกายประจำชาติโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอำนาจย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงด้านมท.4ตอกกลับปมโกงสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอน 3,868 รายชื่อเปิดทาง5หน่วยงานสืบสาวต่อทั้งคดีและเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้คืนความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยอธิบดี DSI เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2นายหลังถูกพัดพิงโยงทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่คดีหลักปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วพร้อมรับทหารสหรัฐ 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งวันนี้พัทยาวางมาตรการความปลอดภัยต้อนรับคาด 60% เดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนในเมืองพัทยาหวังเงินสะพัดกว่า100ล้านแจ้งไม่มีคำสั่งแบนหรือห้ามเข้าพื้นที่มีเพียงข้อกำหนดและระเบียบของฝ่ายสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนของกำลังพลเช่นห้ามยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำที่อันตรายกรุงเทพมหานครแจ้งปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงสั่งเบรกอนุญาต3แห่งทบทวนมาตรฐานย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่า2เดือนแล้วพาราดอนไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพร้อมแจงทุกกรณีเชื่อเล็งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยไม่ตอบหลังถูกถามฝากอะไรถึงเพ้งหรือไม่หลังบอกโหวตให้เป็นนายกได้ก็สอยได้ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องนายแพทย์สารณะปมคุณสมบัติกสทช.ชี้คำวินิจฉัยสรรหามีผลกระทบโดยตรงพร้อมส่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาต่อแต่ยังไม่ชี้ขาดว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครม.มีมติเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชี้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มและช่วยลดภาระงบประมาณกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซพบตึงเครียดสูงหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พรบ.การสาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวาง577คลับหยุดดำเนินกิจการ
3: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

จบสาเนาะนะครับนุชวิลาวันซึ่งอยู่ในชาร์ตของเรามาก็ยาวนานนะครับเอามาเปิดฉากชั่วโมงที่3นะครับถ้าใครเพิ่มเติมครับไปที่พี่แมวด้วยตอนนี้น่าจะอยู่ที่บ้านที่ภาคใต้ใช่ไหมแล้วก็คุณพี่รุจิรานะครับทักทายเพิ่มเติมก็มาบอกว่าเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วนะช่วงที่น้องปุ้ยเล่นเกมเมื่อกี้เนี่ยขับรถอยู่ไม่ได้เล่นเลยเอาหน้าพี่รุจิรายังเหลืออีกหลายวันได้ลุ้นนะครับได้ข่าวว่าเมื่อเช้าช่วงร็อกกี้ก็มีแบบว่าเสี่ยงตายพิงแล้วใช่ไหม คือได้ข่าวว่าคุณสามีก็จะปีนขึ้นไปติดป้ายคุณพี่รุจิราก็ถือป้ายให้เล่นเกมพอดีนี่ได้ข่าวว่าเกือบจะเผลอวางปล่อยมือแล้วก็เล่นเกมเลยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเอางานไว้ก่อนเอาว่าเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้เรื่องของความสนุกสนานของเกมมอนิเตอร์เกมของเรานี่ยังมีอีกหลายวันหลายโจทย์ด้วยครับค่อยๆเล่นไปแบบสนุกสนุกค่อยๆลุ้นกันไปนะครับเรื่องของการจราจรนี่อาจารย์ดร.ศิริวิภานะครับบอกว่าบางกะปินี่ติดหนึบเลยทีเดียวส่งรูปมาอัปเดตการจราจรกันด้วยนะครับเย็นนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คนี่การจราจรค่อนข้างติดขัดหลายพื้นที่เลยนะฮะบนต่างระดับรังสิตมาจากคลอง1รังสิตนครนายกมุ่งหน้าตลาดรังสิตมีอุบัติเหตุนะครับรถกระบะเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์นะครับกีดขวางเลนซ้ายนะฮะแล้วก็ยังมีแถวๆถนนรังสิตปทุมนะครับหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์คครับรถติดเลยทีเดียวนะครับท้ายสะสมอยู่นู่นเลยบนสะพานข้ามทางรถไฟเส้นอื่นจุดอื่นแหละครับเป็นยังไงช่วยกันอัปเดตหน่อยครับ

อีกหนึ่งเพลงของแมนมณีวันนะหัวอกพ่อห้างที่น่าจับตามองนะครับว่าวันศุกร์นี้จะเข้าชาร์ตหรือเปล่าขอเป็นอะไรรักนะครับดำดัสกรซอยจุยิ่งยงยอดบัวงามทั้ง3เพลงแนวลูกทุ่งอีสานเพราะๆนี่คนน่ารักส่งมาช่วยผมจัดทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ดร.สุวิภานะครับอัปเดตมาว่าเดินทางถึงแยกกิโล8คูบอลรอเลี้ยวแล้วนะครับรถก็ติดเหมือนเดิมด้วยนะฮะส่วนเส้นอื่นๆนะครับเรื่องของฝนฟ้ามีภาพอัปเดตมาด้วยจากซอยพัฒนาการ34เขตสวนหลวงมืดครึ้มมืดครึ้มกันมาแล้วนะครับจุดอื่นครับฝนฟ้าเป็นยังไงช่วยกันอัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรได้นะครับซึ่งผมดูแล้วเย็นนี้นี่รถติดนะฮะหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับช่วยกันอัปเดตจะได้วางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้องเรื่องของ7 Hit ติดคำขอล่ะที่จะฟังยาวๆกันหลังครบธงชาติมาเลย LINE @DJKLTFM ส่งมาได้

0: โอ้ล่าสุดตอนนี้ผมไปติดตามข่าวนะครับที่คุยไปช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวนะฮะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะมีกองทัพของสหรัฐอเมริกานะฮะมีทหารสหรัฐใช่ไหมจะมาฝึกที่พัทยาใช่ไหมครับล่าสุดตอนนี้นะฮะยกพลขึ้นบกมาแล้วครับกองทัพเรือสหรัฐนะฮะนะตอนนี้ผนึกกำลังคุมเข้มความปลอดภัยเลยนะที่พัทยาตอนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าคืนนี้เนี่ย Wall Street กริ้งนะ Walking Street คึกคักแน่นอนนะฮะ Walking Street พัทยาก็น่าจะคลาคล่ำไปด้วยเหล่าทหารกองทัพเรือของสหรัฐนะฮะน้องอาร์มอมรเทพครับส่งรูปมาเอ้า นึกว่าจะอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าหรือการจราจรอะไรเป็นอะไรเนี่ยสปาเกตตี้ใช่ไหมอืมอะไรยั่วน้ำลายพี่ตอนจัดรายการอย่างเงี้ยสวัสดีคุณพี่รณชัยด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่ฤทธิ์415ขอบคุณมากเลยอัปเดตมาบอกถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมินี่ทั้งฝนตกรถติดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่อ้วนพัฒนาการก็บอกว่าพัฒนาการตอนนี้ครึ้มมากๆเลยอ่ะ
1: เสีย

คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ั่นไงเห็นไหมพอผมเปิดเพลงนี้นะฮะแชมป์ในชาร์ตของเราอ่านเกมไม่ขาดของเพชรคทาวุฒินี่สติ๊กเกอร์ปื้มปริ่มก็มาเลยนะฮะทั้ง LINE @DJKLTFM แล้วก็ LINE ด้อมคนลูกทุ่งด้วยนะครับโอ้ตายตายตายเพราะผมอัปเดตนะว่าตอนนี้กองทัพเรือสหรัฐนี่ยกพลขึ้นบกที่พัทยาแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณพี่รุจิรานี่ยิงคำถามมาเลยอ้าวแล้วใครจัดรายการแทนพี่ท็อปมาได้ข่าวว่าจะลารายการไป6วันจะไปพัทยาอืม
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซอง

0: วดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
3: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
5: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
4: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
2: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
6: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
7: ์คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
6: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
8: Digital Premium HD
1: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
7: คนลุกทุ่งสาวเช็ค
9: สาวเช็คสาวเช็ค
10: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับด้วยฝันเพราะซิงเกิลล่าสุดของไหมไทยหัวใจสิงชั่วโมงหน้านะครับหลังครบรงชาติ7 Hit ติดคำขอครับฟังยาวๆเลยทีเดียว

0: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: สาวเช็ค
0: คนลูกทุ่ง FM 103 ฮิตติดเทรนด์

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: 7 hit did come call

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: นั่นแหละครับ7เพลงเพราะผลงานของคนน่ารักที่ส่งเข้ามาช่วยปุ้ยจัดรายการทุกเพลงเลยเป็นไงครับมีใครติด1ใน7บ้างนะ7ฮิตติดคำขอวันนี้ถูกใจไหมแนวนี้แบบนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้ด้วยการวงเล็บไว้หลังชื่อเพลงที่ส่งเข้ามานะครับว่านี่เพลงนี้นะขอส่งเข้าร่วมในช่วง7ฮิตติดคำขอหน่อยซึ่งจะมีให้ฟังกันชั่วโมงสุดท้ายทุกวันนะฮะหลังเคารพธงชาตินะใครอยากติด1ใน7ก็ต้องทำแบบนี้นะครับนะวงเล็บมาด้วยแต่ย้ำอีกครั้งอีกเรื่องหนึ่งว่ายังไงก็ต้องถูกใจแหละ7ฮิตติดคำขอเนี่ยผมจะคัดแต่เพลงเพราะที่ถูกอกถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับไปครับฟังท็อป10กัน
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5

0: ดับที่5ในชาร์ตของเรานะครับนุชวิลาวัลย์จบสาเนาะเพลงนี้นี่อยู่ในชาร์ตของเรามาก็ถือว่ายาวนานแล้วล่ะครับสุกนี้ต้องจับตามองนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่ขึ้นหรือว่าลงยังไงอะไรยังไงส่วนอะบาโลนคอลลาเจนนี่ยอดขายนี่โอเดินนะกราฟนี่ขึ้นสูงตลอดเลยล่ะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถูกอกถูกใจล่ะครับคนที่ดูแลสุขภาพเรื่องข้อต่อที่ผมพูดนี่หมายถึงข้อต่อทุกส่วนของร่างกายนะครับรวมถึงหลายคนเลยที่เขามีปัญหาสุขภาพเรื่องนิ้วล็อกเนี่ยหลังจากที่ดื่มอะบาโลนคอลลาเจนไปแล้วเนี่ยอาการก็ทุเลาเบาบางลงนะครับเพราะว่าคอลลาเจนไทป์2ในอะบาโลนคอลลาเจนที่เสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมเนี่ยอยู่ตามข้อของเราเนี่ยแหละครับคอยดูแลนะฮะเป็นฟองน้ำหยุ่นๆนิ่มๆป้องกันไม่ให้กระดูกเรากระทบกันขบกันหรือว่าป้องกันเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยไม่ให้กระดูกเนี่ยเคลื่อนแล้วมาถูกเส้นประสาทซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดนะหลายคนดื่มแล้วทุเลาเบาบางลงยอดออเดอร์เนี่ยถึงเป็นกราฟขึ้นสูงตลอดนะครับ02-857-5119 02-857-5119ครับปรึกษากันได้ครับ390บาท1กระปุก2-3กระปุกมีโปรที่ประหยัดขึ้นย้ำอีกทีนึงครับ02-857-5119
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857519 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอะบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อะบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
5: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
6: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
6: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
7: ลิ้นพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
5: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
1: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
2: ์คนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: ใจน้องครับแก้วณัฐกาลศิลปินภูไทยนะเพลงนี้นี่ฟังแล้วมันก็แบบว่าอบอุ่นแล้วก็สดใสสดชื่นดีนะลงตัวทั้งเสียงร้องแล้วก็เมโลดี้ด้วย
1: คนลุกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค
0: ขอบคุณครับช่วยกันสร้างสีสันช่วยกันดูแลช่วยกันจัดรายการมาจนถึงชั่วโมงสุดท้ายนี่เลยอย่างที่ผมคุยบ่อยๆแล้วครับว่านี่คือรายการของพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลช่วยกันจัดปุ้ยกฤษดิษฐ์ไปแล้วพรุ่งนี้เวลาเดิมครับบ่าย 3 โมงตรงที่นี่คนลุกทุ่ง FM 103รักทุกคนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ฟุตขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่พัทยานั้นคึกคักมากเป็นพิเศษค่ะวันนี้เราเรียกได้ว่าเปิดบ้านต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้วที่แหลมฉบังมีกำลังพลราวๆ 5,000 นายที่ทยอยขึ้นฝั่งก็คาดว่าน่าจะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองพัทยานะคะส่วนประเด็นร้อนเรื่องของ Data Center ที่มีการพูดคุยกันถึงตอนนี้ว่าแอบไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่าตั้งมาหลายพื้นที่อนุญาตไปแล้ว3อีก3นี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะเรื่องของ Data Center เพราะว่าล่าสุดกทม.ก็สั่งเบรกใบอนุญาตสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วหลังจากนี้จะกลับไปดูเรื่องของช่องโหว่ของกฎหมายที่ทำให้เกิดการเลี่ยงการทำ EIA เพราะประเด็นก็คือยังไม่มีกฎหมายให้คำจำกัดความอย่างแน่ชัดว่า Data Center เป็นยังไงก็เลยใช้ช่องโหว่ยื่นขอเป็น Warehouse แล้วก็ก่อสร้างแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะคะมีทั้งแหล่งสำรองไฟมีแหล่งสำรองน้ำมันแล้วก็อยู่ในบริเวณชุมชนด้วยโดยกทม.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคงต้องกลับไปดูเรื่องของกฎหมายต่างๆทำให้เรียบร้อยก่อนโดยจะยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะคะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าเมื่อ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าเป็นกวนของนายกเฮงส่วนเรื่องของหมอสรณะล่าสุดศาลปกครองสูงสุดนั้นกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตอนนี้ก็เลยพลิกรับคำร้องของคุณหมอสรณะที่จะต่อสู้กับคณะกรรมการสรรหาของกสทช.ว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเพราะว่าล่าสุดเรื่องนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทำเนียบเนี่ยรองนายกประกรณ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งกับคำของศาลปกครองชั้นต้นเท่ากับว่าให้รับฟ้องคดีของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงของกสทช.นะคะกรณีที่ไปวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณหมอโดยจะพิจารณาส่งผลเรื่องของขั้นตอนการทูลเกล้าให้ออกจากตำแหน่งต่อไม่หยุดนะคะยังคงเดินหน้าต่อโดยบอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติโดยเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาในกฎหมายของกสทช.ระบุว่าสามารถฟ้องได้ซึ่งถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอแต่เมื่อถามถึงผลพวงที่ศาลสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยรับพิจารณาจะมีอะไรกระทบหรือไม่ปรากฏเรื่องนี้รองนายกประกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะคะรัฐบาลยืนยันว่าจะเป็นการดำเนินการทำตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดเท่ากับว่าเรื่องการยื่นทูลเกล้าเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อนะคะไม่ได้สะดุดไปในขณะนี้นะคะส่วนฝนฟ้าอากาศเตือนกันหน่อยช่วง 4-7 กันยายนนี้อุตุนิยมเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะวันนี้ออกฉบับเตือนมาอีก1ฉบับเดี๋ยวต้องเช็คหน่อยว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วเรื่องของต่างประเทศต้องติดตามเพราะว่าอิหร่านนั้นเปิดศึกตอบโต้สหรัฐรอบนี้ถล่มฐานทัพพันธมิตรสหรัฐในตอนออกกลางด้วยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดตกใส่งานแต่งในพื้นที่ต่างตอนใต้ของอิหร่านแล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากไม่ต้องห่วงเลยนะคะราคาน้ำมันดิบตอนนี้พุ่งสูงขึ้นส่วนราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงหนักมากจริงๆเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: ค่ำนี้เริ่มกันที่การกลับมาเทียบท่าเรือในไทยอีกครั้งในรอบ14ปีของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนนะคะพร้อมกับกำลังพลกว่า 5,000 นายต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะไล่ตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ USS อับราฮัมลินคอน CVN 72นี่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเดินทางเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังที่ชลบุรีแล้วก็เข้าเทียบท่าที่บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดตั้งแต่ช่วง 9:30 นที่ผ่านมาการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกว่า 5,000 นายหลังจากที่เรือเข้าเทียบท่ากำลังพลได้ทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนหนึ่งมีกำหนดการเดินทางต่อไปที่พัทยาที่ชลบุรีซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยนะคะทางผู้บริหารของเมืองพัทยาก็มีการเตรียมการให้การต้อนรับกำลังพลที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยสำหรับท่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะเรือได้ออกจากท่าเรือประจำการที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะได้รับคำสั่งให้เข้าประจำการในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงในน่านน้ำตะวันออกกลางส่งผลให้ลูกเรือต้องลอยลำทำหน้าที่อยู่กลางทะเลยาวนานค่ะติดต่อกันกว่า250วันโดยไม่มีการแวะพักเทียบท่าที่ท่าเรือแห่งไหนเลยนะคะนับไปเนี่ย250วันเขามาขึ้นเทียบท่าที่เราค่ะที่แหลมฉบังแต่ถ้านับว่ากี่ปีแล้วที่เขามาเทียบท่าที่เรา14ปีแล้วนะคะบรรยากาศที่พัทยาวันนี้คึกคักมากนะคะก็มีกำลังพลที่เดินทางเข้าพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ค่ะทางเมืองพัทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรการอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งบริเวณด้านหน้าของ Walking Street พัทยาใต้ก็มีการตั้งป้ายค่ะต้อนรับเป็นการสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะรับผู้มาเยือนซึ่งผู้ประกอบการต้องบอกว่าพวกร้านบาเบียร้านสถานบริการต่างๆในพัทยาตอนนี้หลายแห่งเรียกว่าเปิดบริการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะเพื่อรองรับกำลังพลสหรัฐที่จะทยอยเดินทางเข้ามาพักผ่อนนะคะส่งผลให้บรรยากาศตามร้านรวงต่างๆนี่คึกคักมากตั้งแต่เช้าเลยค่ะส่วนสิ่งที่ตอนนี้หลายคนเป็นกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกทมที่บอกว่าไม่สบายใจเลยหลังจากไปพบว่ามี data center มาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยที่เหมือนลักษณะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายขอเปิดขอจดขอจัดตั้งเนี่ยบอกว่าเป็น warehouse นะคะก่อสร้างเป็น warehouse แต่ว่าจริงๆแล้วเป็น data center เพราะว่ามันยังไม่มี definition ที่ชัดเจนคำอธิบายคำจำกัดความว่าแบบไหนนะที่เรียกว่า data center วันนี้กทม.ทางผู้ว่าค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เลยสั่งระงับเรื่องของการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ไว้ก่อนนะคะระงับไป3แห่งเป็นแห่งใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างหลังจากนี้ก็จะเร่งอุดช่องโหว่ของกฎหมายที่ผู้ประกอบการก็เวลาจะยื่นขอก่อสร้างขอใบอนุญาตนะคะก็จะแจ้งว่าจะทำเป็นอาคารคลังสินค้าเป็น Warehouse นะคะจะได้ไม่ต้องทำ EIA หรือว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการประสานไปยังกฟน.กับกปน.แล้วก็กระทรวงพลังงานเพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนว่า data center เนี่ยมันใช้น้ำใช้ไฟเท่าไหร่ซึ่งก็มีข้อมูลบอกว่าใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงพยาบาลอีกแต่ประเด็นที่เขากังวลมากอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเรื่องไฟหรือว่าเรื่องของการระบายความร้อนนะคะมันเป็นเรื่องของน้ำมันสำรอง ที่ตอนนี้ต้องสั่งระงับการออกใบอนุญาตแห่งใหม่ทั้งหมดต้องรอเกณฑ์ควบคุมระดับชาติก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะโดยบอกว่าในระหว่างที่รอกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะลงพื้นที่คุมเข้มพวกปัญหาด้านเสียงปัญหาด้านความร้อนปัญหาเรื่องของมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเติบโตควบคู่กับการรักษาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนย้อนดูนิดนึงค่ะว่าปัจจุบัน data center แบบ stand alone ขนาดใหญ่ที่เข้ามาขออนุญาตกับกทม.มีทั้งหมด6แห่งนะคะขอมาตั้งแต่ปี2564ถึง2565ขอมา6อนุญาตแล้ว3อีก3เนี่ยตอนนี้ชะลอแล้วนะคะต้องทบทวนตามมาตรฐานใหม่ซึ่ง data center ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือระบบภายในองค์กรมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตแยกจดเป็น data center โดยเฉพาะทีนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานวันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center แล้วนะคะไปตรวจที่บริเวณถนนพระราม9อยู่ติดกับโรงพยาบาลพระราม9เลยค่ะพอได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแถวนั้นว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นกลิ่นเนี่ยมันเหม็นคล้ายกับน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยกลิ่นจะแรงมากเป็นพิเศษบางรายเนี่ยสูดเข้าไปนานๆหน้ามืดนะคะบางรายอาเจียนด้วยก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายปะทุระเบิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ติดกับแหล่งชุมชนด้วยตรงนั้นนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยทีนี้จากการเข้าไปตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานก็พบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจากประเทศฝั่งตะวันออกที่มาร่วมทุนกับไทยแอบติดตั้งถังแล้วก็จัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองเอาไว้ปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามผลในวันนี้พบว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วค่ะเหลือเพียงคราบติดค้างอยู่บางส่วนเดี๋ยววันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3กันยาทางกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะหรือว่าบอร์ด Data Center นัดประชุมวันศุกร์นี้แล้วค่ะ4กันยายนนี้จะร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาภาพรวมของธุรกิจ Data Center นะคะซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นอุตสาหกรรมใหม่ส่งผลให้มีผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่ากทม.รวมถึงผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะเข้าหารือร่วมกันอุดช่องโหว่ทางกฎหมายหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยทาง BOI ก็มีการประกาศให้ชะลอพิจารณาส่งเสริมการลงทุน Data Center ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาก็เลยทำให้โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นโครงการค้างสะสมเดิมเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นร้อนให้ติดตามค่ะ
0: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการซักฟอกรัฐบาลกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนายพระดอนยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะไม่กังวลด้วยที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติโดยบอกว่าจะเปิดทางให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นย้ำว่าภูมิใจไทยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวและไม่ว่ากกต.จะดำเนินการอย่างไรก็เคารพและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมด้วยวันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะบอกว่ายินดีค่ะหากฝ่ายค้านจะเสนอยติเพราะว่าถือเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซักถามหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและก็รัฐธรรมนูญรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขัดข้องนะคะยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดแต่ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามด้วยนะคะคุณพระดอนยังย้ำบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบเรื่องไหนมาอภิปรายเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูยติที่จะยื่นต่อประธานสภาเมื่อมีการยื่นแล้วก็จะทราบว่าโจทย์หรือประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเนี่ยคือเรื่องอะไรแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลเชื่อว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบส่วนข้อสังเกตที่ว่าฝ่ายค้านอาจตั้งธงล้มรัฐบาลเรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานและการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะคะถ้าเกิดมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้ทางส.ส.ก็คงจะต้องตัดสินใจทางการเมืองค่ะโดยที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ต่างคนต่างทำอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นใจบนพื้นฐานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายก็เอาข้อมูลเอาหลักฐานมาโชว์กันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจเน้นอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสว.เรื่องนี้คุณพลอนบอกว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ค่ะและที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคก็ทำหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนขอไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายพรรคก็ยืนยันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วงรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสว.และกำชับสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดขณะที่ทางฝั่งของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนและยังเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือวิปฝ่ายค้านนะคะก็ย้ำถึงการเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.นี่แหละค่ะบอกว่าสั่งฟ้องเนี่ยส่งไปให้ศาลเลยส่งไปให้ศาลพิจารณาเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาเป็นรายกรณีกกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลเองในชั้นนี้เพราะผู้พิจารณาคือศาลส่วนคำถามที่ว่า13กันยาจะมีการชุมนุมกดดันกกต.หรือเปล่าพรรคประชาชนจะเข้าร่วมด้วยไหมคุณพฤทธิ์บอกว่าการทำงานของเราคู่ขนานกับภาคประชาชนค่ะอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเราก็ไปร่วมทีนี้มาถามต่อนะคะว่าแบบนี้คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเรียกรวมพลเหมือนแบบมากันเยอะๆนะในวันที่13กันยานี้คุณพฤทธิ์บอกว่าข้อเรียกร้องสาระสำคัญคงตรงกันก็คืออยากให้กกต.ทำหน้าที่สั่งฟ้อง229คนไปที่ศาลส่วนใครใน229คนจะผิดไม่ผิดก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิพากษาเหตุผลอีกอย่างที่เรียกร้องคือการตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของกกต.ด้วยค่ะทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า4ใน7ของกกต.ปัจจุบันนะคะมาจากการรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน229คนฉะนั้นจึงมีความกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางเกินมาทางการเมืองได้ทางที่ดีที่สุดถ้ามีการสั่งฟ้องไปที่ศาลก็จะมาทำหน้าที่ในฐานะคนกลางใช่ค่ะคุณวันนี้ไอติมเปิดเผยบอกว่า4ใน7ของกกต.นี่ผ่านการรับรองโดยสว.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวน229คนนี่แหละค่ะก็เลยกังวลเรื่องของการทำหน้าที่ในฐานะคนกลางด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนึงโหเรื่องนี้ก็หลายคนติดตามกัน แล้วก็อยากรู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะกับประธานกสทช.คุณหมอสรณะเพราะว่าความคืบหน้าหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ไว้พิจารณาล่าสุดคุณหมอค่ะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เลยออกแถลงการแสดงความเคารพต่อคำสั่งศาลนะคะแล้วก็เรียกร้องให้กรรมการกสทช.ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สำนักงานกสทช.สามารถเดินหน้าภารกิจสำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครที่ติดตามเรื่องราวก่อนนี้ก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่าประชุมบอร์ดกสทช.ล่มอีกแล้ว walk out ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้คุณหมอก็เลยมีการออกแถลงการหลังจากที่ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งกับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นนะคะศาลปกครองสูงสุดกับคำศาลปกครองชั้นต้นก็เลยมีการเดินหน้าต่อแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยแถลงการของคุณหมอบอกว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องไว้เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ผมขอน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ได้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่ผ่านมาผมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมายความสุจริตและประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันผมเห็นว่าทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมและขอให้ยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้สิ่งสำคัญสูงสุดไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นการทำให้กสทช.กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพและเดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะผมจึงใคร่ขอความร่วมมือกสทช.ทุกท่านกลับมาร่วมการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยขอให้ระวังข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันไว้เบื้องหลังและกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายให้ดีที่สุดผมพร้อมทำงานร่วมกับกสทช.ทุกท่านโดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันและยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ตำแหน่งนะคะแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะรับสั่งรับคดีฟ้องกรรมการสรรหากสทช.แล้วแต่ว่าเหตุผลที่รองนายกปกรณ์บอกว่าก็เนื่องจากตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆเพราะฉะนั้นขอให้รอศาลตัดสินขอให้รอก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้ยึดถือตามหลักกฎหมายเป็นสำคัญโดยบอกว่าสิ่งที่คุณหมอสรณะทำก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถทำได้นะคะสามารถฟ้องศาลได้ถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอที่สามารถใช้ได้ส่วนผลพวงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าศาลให้รับคำร้องแล้วรองนายกปกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะรัฐบาลดำเนินการไปตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา203วรรค5ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา217และมาตรา15ทับ1ของกฎหมายซึ่งมีผลปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรที่สุดก็คือในชั้นนี้เดี๋ยวคงต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็รอคำสั่งของศาลนะคะว่าจะสั่งอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามต่อค่ะเพราะว่าขั้นตอนการยื่นทุนเก้ายังคงเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนเมื่อวานนี้จริงๆอัปเดตไปแล้วว่ามีครม.สัญจรที่สงขลาปรากฏว่าเมื่อวานมีมติให้จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจะได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นการใช้งบประมาณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้กรมการปกครองก็ขานรับมติแล้วนะคะอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโกษาศิวิไลทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเร่งสำรวจและจะเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านจะได้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติได้แล้วก็กำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นไปสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนค่ะเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ก็มุ่งเน้น2ลักษณะนะคะ1บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำกับ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้เพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นะคะในอำเภอและผู้บริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและนายกเมืองพัทยาก็จะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนจะได้ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทั้งในระดับหมู่บ้านกับในระดับชุมชนนะคะและเดี๋ยวจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนต่อไปทางนี้กรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอีกหนึ่งปมร้อนทางการเมืองคือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาคำร้องคดีที่กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกียรติสมบัติวันนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชเขต7ของพรรคกล้าธรรมนะคะเนื่องจากนายก้องเกียรติลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครหรือปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วรรค1วงเล็บ1ศาลมีมติเอกฉันท์นะคะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้นายก้องเกียรติยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลเนี่ยภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลพุทธศักราช2561มาตรา54ค่ะส่วนประเด็นที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการสอบพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมหรือผอ.ยักษ์ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าเท่าที่ทราบมีการร้องมาเมื่อ8เดือนที่แล้วยุคของปลัดยุติธรรมคนก่อนแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆจากนั้นภายหลังการจากที่ปลัดยุติธรรมคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งก็มีการร้องเรียนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกก็มีการแนบหลักฐานมาด้วยอยู่แล้วนะคะทางปลัดยุติธรรมจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบเนื่องจากตามระเบียบผอ.ยักษ์เนี่ยเป็นข้าราชการระดับ9ต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบส่วนประเด็นที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ให้สัมภาษณ์คดีนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาว

0: ไม่ทราบในรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรอีกกระแสข่าวนึงที่บอกว่าเป็นการตั้งกรรมการสอบเพื่อขัดขวางไม่ให้ผอ.ยักษ์ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีเพราะว่าเคยไปตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองเรื่องนี้พลตำรวจโทรัฐพลบอกว่าตนสอบถามทางกระทรวงแล้วยังไม่มีการดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรองอธิบดีนะคะแต่ว่าเรื่องกดดันทางการเมืองตนคิดว่าคงไม่ใช่เพราะเรื่องทางการเมืองดีไซน์เคยตรวจสอบตอนนี้ไปอยู่กับหน่วยงานอื่นหมดแล้วค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: วันนี้เวลา 7:13 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การใช้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัว
0: พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
1: วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญผู้สนพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วส่งรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ส่งพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและส่งพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและส่งพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อส่งพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับอันหนึ่งเมื่อเวลา 13:25 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากหอสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลา แล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายและทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
0: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารสำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีทรงหย่อนแผ่นทองนาคและเงินลงในช้อนที่เจ้าหน้าที่ชูถวายทรงรับช้อนจากเจ้าหน้าที่และทรงเทแผ่นโลหะลงในเบ้าหลอมทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูปเสร็จแล้วทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยดอกไม้ที่เบ้าหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา 9:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้อวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและสภามหาวิทยาลัยราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมรวม4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศมุ่งหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่จริง area based ด้วยการสร้างวิศวกรสังคมไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาเข้ากับการพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพครูท้องถิ่นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้นำงานผลงานวิจัยมาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาจริงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดเพิ่มรายได้จริงและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาค
0: องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร เวลา 15:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 น.ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1รายทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวีสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไป และเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้เป็นพระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชฤทธิ์ภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพรวงรวมกว่า 560,000 ไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพรวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารโรงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนกว่า 100,000 ไร่และหน้าแร้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวการกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากรุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฉันมันคงไม่ได้เกิดมาเพื่อใครมั้งอีกกี่ครั้งที่ฉันถูกทิ้งวนๆอย่างนี้หรือว่าฉันเกิดมาเพื่อผิดหวังถูกทำร้ายหัวใจให้พังไม่มี
1: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและ

0: สิงคโปร์จับมือยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าสีเสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนและเหตุระทึกวัยรุ่นพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสักครู่มาติดตามค่ะ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุน
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลผู้นำสองประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมไทยสิงคโปร์ Leader Retreat ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเข้าร่วมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี58และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสิงคโปร์ยังเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและพบปะหารือทวิภาคีในห้วงของการประชุมที่ฟิลิปปินส์ด้วยโดยการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงความเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่2ประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571สำหรับไทยสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมากกว่า10ปียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ระทึกวัยรุ่นอายุ15ปีก่อเหตุพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรโชคดีไร้คนเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระงับเหตุคุมตัวได้คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรหลังนักเรียนรายหนึ่งพกปืนขนาด9มิลลิเมตรเข้ามาภายในโรงเรียนและก่อเหตุยิงขึ้นหลายนัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีโดยขณะเกิดเหตุโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยทำให้ไม่มีนักเรียนได้รับอันตรายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ปกครองและแม่ค้าวิ่งมาแจ้งว่านักเรียนรายดังกล่าวมีอาวุธปืนแต่เนื่องจากได้ยินเสียงไม่ชัดจึงไม่ทันระวังตัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะจ่อปืนยิงใส่แต่เจ้าหน้าที่สามารถหลบได้ทันแม้จะได้รับผลกระทบจากเสียงปืนจนหูอื้อจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัดบริเวณต้นไม้กลางโรงเรียนและมีการยิงอีกหลายครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารอรับบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายกันที่มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ความสูง5ชั้นสั่นเหมือนแผ่นดินไหวถึง2ครั้งครั้งละ10วินาทีโดยชั้น5หนักสุดถึงขนาดโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า100คนวิ่งหนีตายโอลมานโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยในภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงถึงกรณีประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กันกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัว

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองลองลองสเปรย์กังฟูฟูฟูสเปรย์กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้า

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงพลังงานบุกตรวจ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจ่อแจ้งความดำเนินคดีและแบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยออกมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักกลิ่นมีความรุนแรงรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยมีถังเก็บน้ำมันความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าพนักงานจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยวันพรุ่งนี้3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวทิติพัชกล่าวว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อให้การพัฒนา Data Center สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อประชาชนแบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยโดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อผ้ากีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าดอนกอยผูกหางในราคา 2,900 บาทมีจำนวนจำกัดและจำกัดการซื้อ1ใบต่อ1ท่านหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกัน11กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนเซาท์โซนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักกีฬาพาราลิมปิกไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทย ไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2533สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้แล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันมาดณัฐมนภักดนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะช่วงต้นรายการวันนี้นะคะขอนำเกร็ดเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่19ถึง22กรกฎาคม2503มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มต้นจากการค้าผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัตน

โกสินมีการเจรจาจัดทำสนธิสัญญาเบอร์นี่ในสมัยรัชกาลที่3และสนธิสัญญาเบาริงในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากความสัมพันธ์ทางการค้าในอดีตสู่การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตการทูตวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศในเวลาต่อมาค่ะเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่18ถึง22กรกฎาคมพ.ศ.2503โดยราชสำนักอังกฤษได้จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติขั้นสูงสุดตั้งแต่การจัดฝูงบินขับไล่ไอพ่น6ลำบินอารักขาเครื่องบินพระที่นั่งและการเฝ้ารับเสด็จของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2พร้อมด้วยพระเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระณสถานีรถไฟวิกตอเรียซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เมื่อสายฝนที่ตกหนักกลับหยุดตกทันทีและมีแสงแดดเจิดจ้าสาดส่องลงมาเมื่อสิ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะตลอดจนการที่ผู้บังคับกองพันทหารอังกฤษกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องก่อนจะนำเสด็จด้วยขบวนรถม้าเปิดประทุนเข้าสู่พระราชวังเบคกิ้งแฮมท่ามกลางธงไตรรงค์ที่ประดับพระมหากมกมงกุฎไทยจำลองจากองค์จริงโบกสะบัดเคียงคู่กับธงชาติสหราชอาณาจักรตลอดสองข้างทางอย่างสง่างามตลอดระยะเวลาของการเสด็จเยือนประมุขของทั้งสองประเทศได้ส่งร่วมกันกระชับสัมพันธไมตรีอย่างอบอุ่นทั้งการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยภรณ์และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญโดยราชสำนักอังกฤษได้แสดงความใส่พระทัยด้วยการนำของขวัญที่รัชกาลที่4เคยถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียมาประดับตกแต่งห้องส่งพระสำราญจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพันธนาว่าทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านการเสด็จเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและเป็นที่กล่าวขวัญอย่างล้นหลามสื่อมวลชนอังกฤษต่างนำเสนอข่าวพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และถ้อยคำสรรเสริญพระราชจริยวัตรโดยเฉพาะพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งสร้างความประทับใจแก่ชาวอังกฤษจนพร้อมใจกันออกมาเฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทางถนนแม้ในยามฝนตกกระหน่ำก็ตามทั้งนี้นายฮาร์โรว์แมคมิลแลนนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้บันทึกด้วยความปลาบปลื้มว่าประชาชนชาวอังกฤษออกมาต้อนรับพระประมุขของไทยด้วยความรักและน้ำใสใจจริงโดยสมัครใจสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอันมากและทำให้ราชวงศ์รวมถึงประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้3กันยายนวันนี้เมื่อในอดีตมีวันสำคัญมากมายค่ะอาทิเป็นวันประกาศเอกราชในกาตาร์เมื่อพ.ศ. 2514นอกจากนี้ยังเป็นวันธงในออสเตรเลียแล้วก็วันกองทัพในไต้หวันด้วยค่ะเมื่อพ.ศ. 844นะคะนักบุญมารีนุสนะคะมารีนุสสถาปนาซานมาริโนประเทศเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่งและสหราชและสาธารณรัฐเก่าแก่ที่สุดของโลกแล้วก็มีความเป็นอยู่แบบนี้นะคะสำหรับซานมาริโนเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่สำหรับซานมาริโนแล้วก็พ.ศ. 1133ค่ะซึ่งก็ตรงกับคริสตศักราช590นะคะก็ทางเกรกอรีที่1เริ่มดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเป็นพระองค์แรกที่มาจากระบบสำนักสงฆ์ค่ะพ.ศ. 1732ริชาร์ดใจสิงห์ประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษณวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนและพ.ศ. 2326บริเตนใหญ่และสหรัฐลงนามสนธิสัญญาปารีสเป็นการสิ้นสุดสงครามปฏิวัติอเมริกาอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนการ์ตูนโดราเอมอนต้องทราบนะวันนี้ค่ะวันที่3กันยายนเป็นวันเกิดของโดราเอมอนค่ะโดราเอมอนหรือว่าโดเรมอนนะคะเจ้าหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตในคริสต์ศตวรรษที่22ที่เรารู้จักกันดีเกิดเมื่อวันที่3กันยายนคริสตศักราช2112ยังไม่ถึงนะคะเนี่ยเป็นแมวจากในอนาคตนั่นเองถ้าจะเทียบก็คือตรงกับพ.ศ. 2655ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะแต่ว่าตอนโดเรมอนเนี่ยนะคะก็ย้อนกลับมาในอดีตนะคะเพื่อมาเจอพวกเรานั่นเองเจอเมื่อไหร่นะคะโดราเอมอนก็จะให้ความสุขพร้อมกับของวิเศษมากมายไว้คอยช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วยเหลือโนบิตะค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเพื่อนๆของโนบิตะอยู่เสมอซึ่งนอกจากโนบิตะแล้วเนี่ยหุ่นยนต์แมวสีฟ้าตัวนี้ยังเป็นเพื่อนรักของใครหลายคนทั่วโลกอีกด้วยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะโดยคุณพ่อผู้ให้กำเนิดโดราเอมอนหรือว่าโดเรมอนก็คือนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอย่างฟูจิโมโตะฮิโรชิค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามปากกาฟูจิโกะ F ฟูจิโกะนั่นเองค่ะฟูจิโกะ F ฟูจิโอะนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าเดียวกับผู้สร้างป่าแมนนั่นเองค่ะโอ้โดราเอมอนเกิดวันนี้เหรอเนี่ย3กันยายนนะคะนอกจากนี้ค่ะวันที่3กันยายน2544นักร้องที่หลายท่านอาจจะรู้จักนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เกิดในยุค90 80นะคะน่าจะรู้จักดีก็คือจรัญมโนเพชรค่ะเจ้าของฉายาราชาฟกสองคำเมืองเสียชีวิตค่ะในวันที่3กันยายน2544ค่ะสำหรับจรัญมโนเพชรนะคะท่านเป็นศิลปินเมืองเหนือเจ้าของฉายาราชาฟกซองคำเมืองเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2494ย่านประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของสิงแก้วมโนเพชรข้าราชการแขวงการทางกับเจ้าต่อมคำมโนเพชรเชื้อสายของราชตระกูลณเชียงใหม่เขาจึงเติบโตท่ามกลางสังคมล้านนาที่ยังเป็นชุมชนและก็มีวัฒนธรรมสูงเขาชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆโดยมักฟังเพลงจากรายการวิทยุแล้วก็นำมาหัดเล่นกีตาร์โดยเฉพาะเพลงโฟล์คคันทรีแล้วก็บลูส์ซึ่งก็เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นจนสามารถเล่นกีตาร์ร้องเพลงตามร้านอาหารในเชียงใหม่ได้หลังจากเรียนจบค่ะเขาก็เริ่มทำงานแต่ก็ยังคงร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีควบคู่กันมาตลอดทั้งยังได้แต่งเพลงไว้หลายเพลงทีเดียวโดยนำดนตรีเพลงโฟล์คคันทรีแล้วก็บลูส์มาใส่เนื้อร้องภาษาคำเมืองผสมผสานเสียงดนตรีพื้นเมืองอย่างสล้อซอซึ่งเข้าด้วยกันเนื้อหาจะพูดถึงชีวิตของชาวล้านนากลายเป็นดนตรีโฟล์คแบบใหม่ที่ผสมผสานดนตรีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเรียกว่าโฟล์คซองคำเมืองนั่นเองค่ะ
ในปี2520เพลงของเขาเนี่ยถูกนำมาเผยแพร่ทางวิทยุเป็นครั้งแรกปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนั้นก็ออกผลงานเพลงตามมาอีกหลายอัลบั้มเลยอีกทั้งยังได้สร้างศิลปินเอาไว้อีกหลายท่านทีเดียวค่ะอาทิศิลปินที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะแล้วก็มีหลายท่านทีเดียวนะคะแต่สำหรับคุณสุนทรีเนี่ยนะคะเราจะได้ยินว่าร้องเพลงคู่กับคุณจรัญมโนเพชรอยู่บ่อยๆค่ะจรัญมโนเพชรเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2544ที่จังหวัดลำพูนขณะที่มีอายุได้50ปีค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกช่วงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่6พฤศจิกายน2569จะมีงานสำคัญอีกหนึ่งงานก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือก็ได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ก็ขอเชิญประชาชนนะคะร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้โดยจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งนะคะในวันที่8กันยายน2569 17กันยายน23กันยายน2ตุลาคมแล้วก็8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็มีซ้อมใหญ่ครั้งที่1 21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2 28ตุลาคม2569ค่ะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ก็ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามค่ะสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้นะคะก็มีทางฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระรามที่8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ค่ะส่วนฝั่งพระนครนะคะก็มีที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างค่ะสำหรับวันจริงนะคะคือวันที่6ตรงกับวันศุกร์นะคะวันที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลกองทัพเรือ2,200นายเรือพระราชพิธี52ลำเลยค่ะจัดเป็น5ริ้ว3สายความยาวกระบวนก็ประมาณ 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะชวนไปเที่ยวกันดีกว่านะคะก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วด้วยนะคะจะสิ้นสุดวันที่6นี้แล้วก็คืองานมหานครแฟร์ครั้งที่1ค่ะมหกรรมช็อปชิมชิลที่รวมเอาของดีน่าสนใจไว้ในงานเดียวพบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นแล้วก็ของใช้หลากหลายพร้อมกับกองทัพของกินร้านเด็ดให้เดินเที่ยวชมแล้วก็เติมสีสันด้วยคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดจนงานนี้นะคะก็มีเรียกว่ามีอาจจะมีเซเลบมาร่วมงานด้วยงานเดียวเนี่ยนะคะทั้งช็อปของอร่อยแล้วก็บรรยากาศสนุกกลางเมืองนะคะขอเน้นว่าสนุกจริงๆก็สามารถพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศมาซื้อข้าวซื้อของได้นะคะหรือว่าครอบครัวก็มาได้ค่ะที่งานมหานครแฟร์ครั้งที่1ค่ะซึ่งเขาจะมีการจัดเนี่ยไปจนถึงวันที่6กันยายน2569เวลาก็ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง4ทุ่มนะคะ22นาฬิกาณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะก็แนะนำทริคหน่อยนึงนะคะก็คือสามารถเดินทางโดยสาร MRT 3ยอดแล้วก็เดินไปลานคนเมืองได้เลยค่ะประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งงานนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็จะมีกำหนดจัดงานแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นในช่วงวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปงานนี้กันได้นะคะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็ในปีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็เป็นการแสดงขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาซึ่งต้องบอกว่ามากกว่าการแสดงนาฏศิลป์นะคะแต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างที่กล่าวไว้นี่เองค่ะก็
ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของคนไทยและก็ประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและก็สนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเลยนะคะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันส่งคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานเลยค่ะสำหรับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงเนี่ยไม่ใช่เพียงความงดงามบนเวทีนะคะหากแต่เป็นผลมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์รวมทั้งสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ของไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และก็การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างต้องเน้นย้ำค่ะคุณผู้ฟังฉากอลังการมากเลยค่ะมีการสร้างฉากแล้วก็อุปกรณ์การแสดงที่สวยงามวิจิตรทีเดียวเครื่องประกอบฉากด้วยหัวโขนตลอดจนเครื่องพัสตราภรณ์ที่งดงามประณีตมากค่ะก็ไปชมกันได้นะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้บัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาทแล้วก็800บาทรวมทั้ง600บาทด้วยค่ะรอบนักเรียนก็จะ200บาทนะคะก็สามารถจำซื้อบัตรได้นะคะผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ขน Performance ขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทร02-262-3456นะคะ02-262-3456ค่ะก็มาร่วมอนุรักษ์สนับสนุนแล้วก็ส่งต่อโขนให้ยังคงอยู่กับสังคมไทยต่อไปเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM สำหรับวันนี้นะคะดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในบรรยากาศยามเช้าเช่นเคยนะครับ
1: ครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับในช่วงต้นเดือนนี้ก็ยังมีฝนฟ้าตกลงมานะครับมีการแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสถานการณ์น้ำตามลำน้ำโดยเฉพาะ

0: เวลาน้ำมันขึ้นสูงสุดในฤดูการขึ้นของมันเนี่ยมันจะแค่ไหนแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็คาดการณ์ยากเหมือนกันคือถ้าน้ำมาเยอะแล้วก็มาแรงเนี่ยมันจะบานออกข้างเหมือนอย่างตอนที่ไหลไปท่วมที่เนปาลนะ
1: ครับ
0: น้ำบานออกข้างไปเยอะเลยนะครับ
1: ครับก็คือไม่ใช่ไปตาม
0: ลำน้ำของมัน
1: ตามลำน้ำที่ควรจะเป็นนะฮะเมื่อมันมีจำนวนมากหรือปริมาณมากมันก็ทะลักออกด้านข้างแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ที่อาจจะอยู่นอกแนวในการเตรียมหรือเฝ้าระวังป้องกันก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตนะครับก็ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนั้นดีที่สุดนอกจากเรื่องของน้ำนะเรื่องของไฟโอ้แทบจะเป็นรายวันเลยนะฮะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลังจากวันก่อนก็มีไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ไหม้ที่สุขุมวิทเนี่ยล่าสุดนี้ที่ลาดกระบังอีกแล้วนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้ตกอกตกใจขึ้นชื่อว่าไฟไหม้เนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นในชุมชนบ้านเรือนที่อยู่ในละแวกนั้นต่างก็หวั่นวิตกนะฮะมันจะลุกลามไปขนาดไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็อกสั่นขวัญแขวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไฟไหม้กลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆเนี่ยนะฮะครับ
0: ครับบ้านที่อยู่หัวซอยไม่เป็นไรนะฮะ
1: ครับ
0: ท้ายซอยนี่ก็หวั่นไหวหน่อย
1: ครับ
0: นะเคยเข้าไปไหมฮะชุมชนที่แบบบ้านหลังสุดท้ายบ้านญาติผมเคยอยู่บ้านหลังสุดท้ายนะ
1: ครับรถเข้าได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้รถไม่ได้
0: รถดับเพลิงไม่ได
1: ้โอ้โห
0: ก็หวั่นเหมือนกันนะฮะก็พยายามบอกว่าต้องดูทางหนีทีไล่ให้ดีนะ
1: ครับ
0: จะวิ่งยังไงจะเอาตัวเองให้รอดยังไงนะครับ
1: ครับก็เข้าใจนะฮะว่าเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยบางคนก็ตั้งใจจะอยู่เพียงชั่วคราวใช่ไหม
0: ครับ
1: สร้างเนื้อสร้างตัวได้เงินได้ทองมาบ้างแล้วเนี่ยก็จะขยับขยายไปหาอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลาย
0: แต่บางคนก็ชอบยึดติดกับที่เดิมเราว่าเพื่อน
1: บ้าน
0: ก็คือไม่อยากจะไปสร้างสังคมใหม่อ่ะค
1: ุ
0: ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับ
1: ครับนั่นคือ
0: จริงๆถ้ามีโอกาสแล้วก็ควรที่จะไปนะ
1: ครับสถานที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะหมายความว่าเราใช้ชีวิตจนกระทั่งเกิดความเคยชิน
0: ครับ
1: เดินเข้าออกในซอย
0: ทักทายกันเช้าทุกเย็น
1: เป็นเรื่องปกติจะไปไหนมาไหนก็เดินออกไปนิดเดียวนะครับโบกรถโบกราไปทีนี้ลืมนึกไปนะฮะว่าในช่วงอายุมากๆเนี่ยนะฮะเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ได้บอกล่วงหน้านะหน้าหมืดตามัวขึ้นมาแล้วรถบริการสาธารณะอะไรต่างๆบางทีก็หมดแล้วนะฮะกลางค่ำกลางคืนก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รถฉุกเฉินนะฮะตามเบอร์ฉุกเฉินที่เขามีแจ้งเนี่ยเพื่อให้มารับสื่อสารลำบากเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าให้จอดอยู่ตรงไหนคนไข้มีอาการเป็นอย่างไรกว่าที่จะออกจากท้ายซอยไปถึงปากซอยได้เนี่ย
0: โอ
1: ้ทุลักทุเล
0: ใช่ก็ต้องคิดเยอะพอสมควรนะครับอย่าคิดน้อยเกินไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังมีหลายที่ครับคุณสุธีฮะที่คนอาศัยอยู่รวมกันเยอะๆอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: หลายคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้รถฉุกเฉินนี่จอด
1: นะครับ
0: เขาจะกั้นไว้เลยเผื่อลูกบ้านเป็นอะไรในยามค่ำคืนดึกดื่น
1: ครับ
0: จะมีช่องจอด2ช่องเว้นไว้เลย
1: อ
0: ันนี้สำหรับรถแอมบูลานซ
1: ์ครับ
0: เรื่องรถฉุกเฉินเนี่ย
1: หรือรถกู้ชีพอะไรต่างๆเข้ามา
0: ที่จะเข้ามารับผู้ป่วยเนี่ยนะ
1: เพราะถ้าเก
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
1: ไม่มีเลยเนี่ย
0: โอ้โห
1: ลำบากนะ
0: วุ่นวายนะในยามดึกเนี่ย
1: ครับก็เหมือนกับตามร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะบางคนบอกคนพิการเขาจะมาใช้บริการหรือใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะมีที่จอดสำหรับผู้พิการด้วยนะใช่ไหมครับแต่คนปกติคนดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปจอดทับด้วยคิดไปเองว่า
0: คงไ
1: ม่แป๊บเดียวแล้วก็คงไม่มีคนพิการมาใช้บริการหรอกมั้ง
0: ครับ
1: เท่าที่เคยเห็นเข้าสาขาไหนก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นไม่เห็นมีคนพิการเลยหรือคนพิการมาส่วนใหญ่ก็มากับคนที่ดีๆ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องไปจอดอยู่ในที่ที่เขามีให้จอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนก็เล่นมุกอย่างเงี้ยนะจอดเสร็จปุ๊บลงจากรถก็เดินเป๋หน่อย
0: ก็มีเคยเห็นคลิปอยู่ตามห้างนะ
1: ให้ดูว่าเป็นคนพิการจริงๆอะไรเงี้ยนะจริงไว้สำหรับฉุกเฉินนะครับนั่นก็แปลว่าคงจะได้มีการศึกษาดูงานนะฮะจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะว่าจะต้องมีสถานที่แบบนี้ไหลทางเขามีไว้ทำไมนะบาง

0: นก็คิดว่าอ้าวก็ตั้งแผงลอยสิใช่ไหมฮะหรือไม่ก็มอไซค์วิ่งไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะทางเท้าทางคนเดินเนี่ยฟุตบาทเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์จะได้ย้อนสอนได้ไงนะไปมาได้สะดวกแถมยังบีบแตรไล่คนเดินถนนอีกนะ
1: ครับ
0: บางทีก็เป็นเช่นนั้นนะโดยอ้างว่าก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดเป็นชั่วนาตาปีแล้วเนี่ยนะครับเข้าออกปากซอยก็ใช้วิธีการแบบนี้นะผิดจนกระทั่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: ก็คิดอย่างนั้นมันคือยังไม่มีเหตุไงเวลามีเหตุเนี่ยโอ้โหจะยุ่งนะเพราะเป็นผิดเต็มๆไงย้อนสอนเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เพราะบางทีการที่เอาความง่ายเขาว่านะฮะความมักง่ายของคนเนี่ยจะส่งผลให้เกิดผลร้ายตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนนะครับเช่นคิดว่าก็แค่ในซอยนะครับบางคนเนี่ยพอเข้าซอยปุ๊บเนี่ยถอดเข็มขัดนิรภัยเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งที่ก็สวมคาดเข็มขัดนิรภัยมาโดยตลอดนะแล่นมาเป็น10กิโลก็คาดมาโดยตลอดพอถึงปากซอยเข้าบ้านก็ถอดเพราะว่าแค่ 3-4 กิโลเองจะถึงบ้านแล้วนะครับแล้วใครจะรู้ล่ะนะฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะสมมุติจะต้องเบรกกระทันหัน
1: ครับ
0: นะครับกลายเป็นเรื่องเศร้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สวมหรือคาดนะฮะเข็มขัดนิรภัยไปจนถึงนู่นแหละเข้าบ้านเรียบร้อยจอดสนิทเรียบร้อยแล้วค่อยถอดดีกว่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะ
0: ใช่ไม่รู
1: ้ไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำขึ้นมานะครับบางอย่างก็ทำไว้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างทำไว้เพื่อป้องกันปัญหานะครับในส่วนที่ป้องกันนี่แหละนะครับหมายถึงการครองชีวิตหรือใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งเรือข้ามฟากนะครับก็ดูสักหน่อยนะว่าที่เขาเรียกอะไรนะเสื้อชูชีพเนี่ยเขาตั้งไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้ววิธีการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงนะถ้ามีโอกาสก็ลองสังเกตสังกาดูหน่อยเข้าไปสถานบันเทิงก็ดูทางหนีไฟไว้หน่อยนะครับเข้าห้างเหมือนกันนะมีป้ายอะไรที่เป็นเชิงสัญลักษณ์คือตอนที่ไฟยังติดยังสว่างอยู่แล้วก็พอจะมองเห็นว่าควรจะไปทางไหนแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมา
1: ครับ
0: ไฟไหม้แล้วก็ส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับอะไรเงี้ยมองหาทางออกไม่เจอเนี่ยมืดเลยนะนะครับ
1: ครับ
0: กว่าจะตั้งสติได้เนี่ยนะฮะครับเพราะฉะนั้นก็ดูไว้ก่อนดูในขณะที่ยังไม่เกิดเหตุปลอดภัยไว้ก่อนครับเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะฮะเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตนะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วบอกว่าโอ้ไม่ต้องทนไม่ต้องอดอ่ะนะจะไปอดทำไมจะไปทนทำไมนะครับมองว่าการอดการทนเป็นเรื่องของวิบากกรรมใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องทนฉันจะไม่ทนเรื่องนี้ต่อไปนะฮะทำอะไรก็ไม่ทนนะครับเข้าไปเรียนหนังสือเจอการบ้านเยอะหน่อยโอ้โรงเรียนนี้ไม่ไหวการบ้านเยอะไปไม่ทนย้ายโรงเรียนอาจจะไปเจอครูบ่นทีน
1: ี้เจอหนักกว่า
0: เจอหนักกว่าการบ้านไม่เยอะแต่คุณครูดุไปหน่อยก็ย้ายโรงเรียนอีกอย่างเงี้ยก็หาที่พึงใจหาที่พอใจไม่ได้เลยนะครับพระอานนท์นะครับยังเคยทูลพระพุทธองค์นะครับในคราวที่มีชาวเมืองออกมาประท้วงโจมตีพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าก็ถูกโจมตีนะ
1: ครับ
0: นะครับเนื่องจากว่ามีผู้ที่เสียผลประโยชน์นะฮะเจ้าลัทธิต่างๆมากมายพอพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหเสียผลประโยชน์ไปเยอะนะเส
1: ีย
0: รางวัลขาดรายได
1: ้
0: ผู้คนหันไป
1: สมาชิกนะ
0: ใช่ครับ
1: FC
0: สาวกนะบรรดาสาวกที่เคยสู่ฮกเคยนับถือเนี่ยโอ้โหแปรพักหมดเลยนะฮะหันไปเข้าหาพระพุทธองค์กันนะครับแล้วก็เจ้าสำนักเหล่านั้นรู้สึกว่าเสียประโยชน์แล้วทำไงอ่ะวิธีการก็คือก็หาเรื่องนะครับให้คนไปด่าให้คนไปโจมตีเพื่อให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าพระพุทธองค์เป็นคนเช่นนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องนางจินจมานวิกาจำได้ไหมฮะ
1: ที่แกล้งท้องเน
0: ี่
1: ย
0: แกล้งท้องตั้งครรภ์ว่าโอ้เนี่ยนะสหสมณะโคดมดูสิดูผลงานของท่านสิ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็ฮือฮานะคนก็ฮือฮาว่าโอ้โหหรือว่าเป็นจริงเป็นก็อดซิปเลยแหละท็อกออฟเดอะทาวน์เลยนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสเพียงสั้นๆบอก โอ้โหเรื่องนี้รู้กันสองคนน้องหญิงนะความจริงก็คือรู้กันสองคน
1: ก็ต้องพิสูจน
0: ์เราตถาคตกับเธอนั่นแหละที่จะรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับสุดท้ายก็ความจริงก็กระจ่างออกมาในเวลาต่อมาว่าเป็นการแสดงละครนะฮะในขณะเดียวกันพระอานนท์เองซึ่งยังเป็นปุถุชนนะซึ่งเป็นพระพุทธอุปถากเนี่ยก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธองค์เสด็จไปเมืองอื่นดีกว่าไหมเมืองนี้เขาด่าจังเลยอ่ะรู้สึกไปทางไหนก็เจอคนประท้วงอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็น
1: เหมือนกับจะไม่เหมาะกับเราเมืองนี้นะ
0: ไม่เหมาะไปแล้วน่าจะเสียมากกว่าได้อะไรทำนองนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกอ๋อก็อยู่ให้ความจริงมันปรากฏก่อนดีกว่านะเพราะถ้าเกิดเราหนีไปแล้วก็ไปเจออีกแล้วก็หนีไปด้วยมันไม่มีที่อยู่สำหรับเราเลยนะถ้าจะต้องหนีความจริงไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะครับสุดท้ายก็ความจริงก็ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ได้ความเคารพนับถือจากคนในยุคนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณก็ต้องผ่านช่วงเวลาในการอดทนอดกลั้น
1: วิกฤตเป็นโอกาสครับ
0: ใช่ครับแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เคยพระราชทานเป็นพระบรมราโชวาทอันเป็นมงคลเอาไว้นะครับว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยากเพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้นใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ปรึกษากันและอ่อนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผลโดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน
1: ครับก็พูดง่ายก็คือเป็นหลักประชาธิปไตยนะครับ
0: ใช่ครับแตกต่างกันเพื่อที่จะได้หาข้อสรุปว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีผลเป็นอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ลองโหวตลองระดมความคิดกันดูนะฮะสุดท้ายก็จะได้ในทางที่ถูกต้องดีงามที่สุดแต่ถ้าเกิดทนไม่ได้ว่าโอ้เรื่องดีแบบนี้ยังจะมาประท้วงอีกอย่างตอนนี้ก็อาจจะมีการยกเรื่องต่างๆที่รัฐบาลเขาพยายามที่จะผลักดันใช่ไหมฝ่ายค้านก็อาจจะต้องมาประท้วงกันว่าไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีเป็นการผลาญงบประมาณอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เข้าสภา
1: ครับ
0: นะครับเพื่อหาเหตุหาผลว่าถ้าเกิดทำไปแล้วมันจะได้ผลดีอย่างไรหรือผลเสียข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็มาชั่งน้ำหนักดูเสร็จแล้วก็โหวตกัน
1: ครับ
0: นะถ้าโหวตแล้วชนะแล้วก็ยอมรับกันว่าเนี่ยแหละเป็นผู้แทนของราษฎรอย่างแท้จริงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องอาศัยการพูดคุยกันนะด้วยหลักและเหตุผลครับ
0: ใช่ครับเอาละครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไป3จังหวัด4จังหวัดหรือ5จังหวัดชายแดนใต้นะฮะที่อาจจะมีปัญหามีเรื่องราวความวุ่นวายเกิดขึ้นในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งฝ่ายความมั่นคงเองก็ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดความเห็นนะจากประชาชนในพื้นที่ก็เลยนึกถึงบทเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าด้ามไทยครับ

0: ดเพลงด้ามไทยครับ
1: ครับก็ด้ามไทยก็คือ
0: ด้ามขวาน
1: นะ
0: ครับขวานก็คือรูปแผนที่ประเทศไทยนะคล้ายๆกับขวานแล้วก็ในส่วนที่เป็นด้ามเนี่ยนะฮะก็คือภาคใต้ของประเทศไทยขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้กำลังนะฮะก็ต้องอาศัยด้ามจับนะเพื่อความถนัดถนีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันจะอยู่ภาคไหนก็ไทยด้วยกันนะฮะจะเป็นในส่วนที่เป็นคมขวานหรือด้ามขวานก็ตามทีนะครับทุกจังหวัดมีส่วนสร้างเสริมภาพลักษณ์อย่างการท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวทั้งทีเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะที่วัดพระแก้วนะนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปตามทะเลภูเก็ตเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่
0: ขึ้นดงดอยก็เยอะ
1: ไปตามดอยก็เยอะ
0: ครับ
1: ไปตามซอกซอยต่างๆในกรุงเทพมหานครก็เยอะนะครับ
0: แม้แต่โซนอีสานนะก็ไปนะฮะไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็เป็นเสน่ห์โดยเฉพาะที่อุดรนี่เยอะเลยนะฮะไปแล้วอยู่เนี่ยนะไปแล้วอยู่ไปเป็นเขยอุดรนี่เยอะเลยนะฮะเคยมีบทเพลงในอดีตนะอะไรนะจดหมายจากเมียเช่าหรือไงนะเป็นบทเพลงเก่าๆบอกเล่าถึงเรื่องราวที่คนไทยในสมัยนู้นนะโดยเฉพาะทางจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าเป็นโอ้โหแทบจะเป็นหมู่บ้านเลยนะที่มีฝรั่งอยู่เยอะเลย
1: นะฮะที่อุดรเนี่ยนะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ตรงนั้นก็เป็นแหล่งชุมนุมเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็เราก็มีเคยฝรั่งไปอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเยอะนะ
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนก็ปักหลักเลยนะฮะไม่กลับประเทศแล้วนะฮะขออยู่เป็นคนไทยขอตายบนผืนแผ่นดินไทยนี่แหละก็มีนะครับอ่ะวันนี้นำบทเพลงจากคุณหลงลงลายสักเพลงหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังนะครับชื่อเพลงธงชาติครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้นะครับนำเสนอบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงด้ามไทยและก็ธงชาตินะครับให้เราคนไทยหรือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราเรายังคงมีธงไตรรงค์เป็นธงแห่งสัญลักษณ์อยู่นะครับ
1: ครับก็จะเป็นธงเล็กหรือธงใหญ่ก็ถือว่าเป็นสื่อสัญลักษณ์เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับเรามีบรรพบุรุษเป็นต้นแบบว่าเขาเหล่านั้นต้องมีทั้งความอดทนมีทั้งความอดกลั้นในการพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้กับเราจนกระทั่งเหลือเป็นรูปขวานทองเนี่ยนะกว่าจะรักษาขวานทองนี้มาได้เนี่ยแน่นอนครับต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าถ้าว่าคุณคุยกับนักบวชที่มีศีลสูงๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คุณก็แทบอยากจะยกทรัพย์สมบัติให้กับเป็นที่เป็นขอสาธารณะแต่ถ้าคุยกับทหาร2-3 นาทีเนี่ย
0: คุ
1: ณจะรู้ว่าโอ้โหทหารเสียสละมากๆเลย
0: ครับ
1: สุดยอดเลยอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
0: ครับก็ให้กำลังใจกันนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ต้องมีไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของทรัพยากรเท่านั้นแต่ว่าเรื่องทหารหรือด้านความมั่นคงก็จำเป็น
1: ครับ
0: เมืองมีเมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าใช่ไหม
1: ครับ
0: เมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจน
1: คือคำว่าจอมพาราเนี่ยนอกจากจะเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นผู้นำไง
0: ผู้นำทุกระดับ
1: ผู้นำทุกระดับครับ
0: ครับซึ่งจะนำพาหรือขับเคลื่อนนะประเทศชาติของเรานะครับความจริงผู้นำในทุกๆวงการก็มีส่วนสำคัญนะอย่างเช่นนักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีผู้นำอย่างโค้ชนะครับหรือผู้ที่ฝึกสอน
1: มีทีมงาน
0: นะมีทีมที่ดี
1: กายภาพทีมนักจิตวิทยา
0: ครับ
1: ทุกๆส่วนทำงานประสานกันนะครับ
0: ครับวัดทุกวัดก็มีสมภารนะเจ้าอาวาสนั่นแหละเป็นผู้นำพาบางวัดนี่เคยแบบทรุดโทรมมาเป็นเวลายาวนานหลาย10 ปีพอมีเจ้าอาวาสรูปใหม่เป็นพระพัฒนานี่2-3 ปีเท่านั้นเองนะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี่ก็คืออานุภาพของผู้นำนะผู้นำสำคัญอย่างไรทุกท่านเองก็คงจะทราบแล้วสำคัญที่สุดก็คือต้องมีอดทนอดกลั้นตามพระบรมราโชวาทที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ครับ
1: ครับครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

กลิ่นข้าวจี่ก็หอมลอยมาในบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ายังจะไม่เข้าฤดูหนาวนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นวัยทองไม่แน่ใจมีความรู้สึกตอนเช้าลมหนาวหนาวเอื่อยมันก็ประทะตัวเหมือนกันเวลาเดินมานะครับจากข้างหน้านะครับที่ออฟฟิศนะครับเข้ามานะครับก็จะมีแบบเหมือนลมอื่อยๆเล็กๆนะครับเหมือนช่วงหน้าหนาวนะก็ดีเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันในช่วงเดือนกันยาก็ตามนะครับหอมกินข้าวจีครับในเวอร์ชันของบุญตาเมืองใหม่นะครับเพลงนี้มี2เวอร์ด้วยกันก็คือเป็นเวอร์ของเกษมอันนึงแล้วก็เวอร์ของบุญตาเมืองใหม่อันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือการเริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับทักทายคนตื่นเช้าทุกคนเลยครับตี 5:35 นาทีครับเสียงคุ้นเคยในเช้าของวันพฤหัสบดี3 กันยายนกับพี่ท็อปที่ขนลุกทุ่ง

0: กษมคมสันและเพลงดังของเขานะครับจดหมายฉบับสุดท้ายโอ้ก่อนหน้านะครับได้ฟังเพลงฟินๆทั้งนั้นเลยนะครับเพลงในชายของเราก็มีแผลใหม่จากหมิวรัชดาด้วยนะครับที่คุณขอไว้แล้วก็รวมถึงจากนิกเซอร์พี่นะครับแอบจูบรูปจอยนี่ใครขอมาเอ่ยยกมือขึ้นครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับคนตื่นเช้านะมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูที่ไลน์แอดของเราก่อนนะวันนี้นะครับมีตั้งแต่พี่จินปอเปียมาตั้งแต่หัววันเลยนะครับรวมทั้งป้าตุ๋ยจากคูบอนวันนี้เข้างานกันเช้าเลยทีเดียวนะครับป้าแป๋วเปิดฐานชงเรียบร้อยแล้วนะครับพระราชบดีสีสดสดหรือเปล่าแล้วก็ยังมีแม่จิตด้วยนะครับมาประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่คงเดินทางไปซื้ออาหารนกเหมือนเดิมนะครับตอนช่วงหลัง6โมงนะครับสวัสดีไปยังคุณรัศมีจันน้อยนะครับคุณนกชาลิดานะครับแล้วก็ยังมีพี่นราขันธปราบจากเชียงใหม่ด้วยนะครับพี่บรรจงก็มาแล้วนะครับแม่นันนะครับคุณสิริพรคุณภารินพี่เอื้องคุณลัคนานะครับพี่สุจิตราจากสกลนครแล้วก็ยังมีพี่รุจิราอุ๊ยวันนี้พี่แมวด้วยครับพี่แมวตื่นเช้ามากครับตื่นมาฟังเพลงเพราะๆดีมากครับพี่แมวคือนอนให้เร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นแบบนี้ร่างกายจะแข็งแรงเชื่อดีเจพี่ท็อปนะจริงๆแล้วตื่นมาแล้วก็มาเสพความสุขในเงี้ยนะครับอะดรีนาลีนต่างๆมันก็จะคุ้มครองแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้กับสุขภาพโดยรวมของเราไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองสวัสดีคุณนัชยาพี่จุกด้วยครับแล้วก็ยังมีป้าเผานะครับคุณรณชัยนิลบุตรนะมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คงจะล้อหมุนนะครับเดินทางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังโจ้บางพลีด้วยนะครับนะแล้วก็คุณโจ้ก็ส่งข่าวมาบอกว่าหมอให้หยุดต่ออีก3วันนะครับก็ตื่นมาฟังเพลงเพลินๆกันไปนะครับเนี่ยก็หยุดโอ้โหยาวเลยนะครับน่าจะเป็นเกือบๆอาทิตย์นึงนะครับสวัสดีไปยังคุณรณชัยนิลบุตรด้วยนะครับนะก็บอกว่าแถวๆที่บ้านเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยก็เปิดและนะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นทำงานในเช้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณละอองดาวสวัสดีด้วยนะครับคุณพิสมัยนะครับส่งข่าวมานะครับวันนี้เกาหลี24องศาเซลเซียสแต่ว่าฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วก็เหมือนกับอากาศเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับมันก็เหมือนกันที่นี่เลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแต่ช่วงต้นรายการนะครับมีความรู้สึกว่าในช่วงวัน2วันนี้ลมหนาวเอื่อยๆมาปะทะร่างตอนเช้าๆเหมือนกันนะครับสวัสดีไปยังสาหร่ายยิ้มใส่แฟนประจำด้วยนะครับพี่ดำระรวงน้องติมๆนะครับคุณยายจ๋าพี่นุชราบ11นะครับแล้วก็พี่จิ๋มจากพระนางเกล้าครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงในอันดับที่7ในชาของคนลุกทุ่งนะครับกับรักร้างลาดลีครับ

0: คนลุกทุ่งท็อปเทน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหลายหน่วยงานประสาน7สายการบินเปิดสิทธิ์โหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนาน1ปีดันยอดกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กระทรวงพาณิชย์กรมท่าอากาศยานสายการบินผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกรไทยเปิดให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมเร่งระบายผลผลิตเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าผลไม้ไทยเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศแต่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากเกษตรกรมักเผชิญปัญหาผลผลิตกระจุกตัวราคาตกต่ำและข้อจำกัดด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่าอากาศยานและระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายผลผลิตโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวก

0: ยประชาชนและนักท่องเที่ยวประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานและสอบถามรายละเอียดจากสายการบินที่ใช้บริการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
2: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสุดชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ตอนเราก็สู่ชั่วโมงถัดมานะครับ6 โมง 14 นาทีแล้วครับเวลาของคนลุกทุ่งที่นี่นะครับทางภาคของ FM ที่คลื่น103แล้วก็ในภาคของออนไลน์บนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะครับโดยเฉพาะการฟังบนแอปพลิเคชันได้เสียงที่ใสชัดและก็เป็นระบบดิจิตอลด้วยนะครับมีชื่อเพลงมีชื่อศิลปินเขียนปรากฏอยู่ทุกเพลงที่เราได้เล่นเปิดออกอากาศไปแบบเรียลไทม์ด้วยเหมือนกันสวัสดีไปยังพี่สุรัตนาครับน้องหมวยณภัทราค่ะมาทักทายนะครับปกติมวยไม่ได้มาตอนเช้านะครับวันนี้ทำไมตื่นเช้ากันเนี่ยแล้วก็ยังมีคุณรัศมีจันน้อยถามมาว่าวันนี้มีเล่นเกมหรือเปล่ามีสิคะเดี๋ยวเราฟังว่าวันนี้โจทย์เป็นประมวลประเภทหมวดอะไรนะครับพี่จีนะครับบอกว่าวันนี้แถวแถวซอยมิสทีนนะคะต้องสาหัสมากๆเพราะว่ามีการก่อสร้างสะพานด้วยต้องเผื่อเวลาแล้วครับพี่จีนะครับสวัสดีเพียงบางซุปด้วยนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีแม่ปี๊ดมีพี่หนุพินนะคะแล้วก็รวมทั้งยังมีใครอีกเนี่ยมีคุณนกชาลิดาทักไปแล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับยังมีอีกหลายๆคนที่เพิ่งจะตื่นในชั่วโมงที่2นี้หลังจากที่ทักกันไปเมื่อชั่วโมงแรกบีชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเล่นทีเพลย์เดอะมอนิเตอร์เกมนะครับวันนี้เล่นเป็นวันที่3แล้วนะครับสะสมคะแนนไม่ใช่สะสมคะแนนสะสมสิทธิ์นะครับกันไปเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูซิโอ้โหเยอะมากนะครับเต็มกล่องแล้วตอนเนี้ยนะครับอ่ะมาที่หมวดประจำวันนี้บ้างนะครับหมวดวันนี้คือหมวดเครื่องครัวหมวดเครื่องครัวในครัวเรามีอะไรบ้างนะและถ้าเกิดว่าได้ยินขึ้นมาตึงๆก็จะบอก1ประเภทเครื่องครัวนะครับส่งมานะครับที่ LINE @djkltfm นะครับใครส่งมานะครับจะกี่คนก็ตามแต่พี่ท็อปจัดรวบตึงนะครับใส่ชื่อทุกคนลงไปแต่ว่าต้องส่งมาก่อนเฉลยนะไม่ใช่บอกพอเขาเฉลยมาแล้วก็เพิ่งส่งมาแสดงว่าไม่ได้ฟังช่วงนั้นหรือฟังไม่ทันนะครับดังนั้นส่งมาให้เร็วที่สุดแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าให้ทันก่อนพี่ทับจะประกาศเฉลยชื่อนะครับแล้วก็ว่าใครได้รับรางวัลนะครับได้รับสิทธิ์ตรงนี้บ้างนะครับเพื่อไปชิงปลายเดือนก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า Max และก็รวมทั้งได้รับเสื้อ3ปีคนลุกทุ่งด้วยเป็นเสื้อคอลเลคชันสีม่วงซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับที่จะให้แฟนๆเนี่ยได้ใส่กันคือปลายเดือนกันยายนนี้แหละ

นี่อาจารย์ดร.สุริวิภานะครับบอกว่าเป็นคนสวยค่ะดีค่ะเรามั่นใจนะคะก็เลยต้องโดนจีบกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับน้องมวยขอเพลงมานะครับเดี๋ยวลิสต์ไว้เปิดให้ฟังครับแล้วก็มีพี่สุจิตรานะครับบอกว่าแหมอยากจะเห็นมิวสิกวิดีโอนะครับบน YouTube กับจะเห็นท้องฟ้านั้นใหม่จังเลยอู้สมัยนู้น30กว่าปีนะครับในสมัยที่ยังไม่มี YouTube เอางี้ยังโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเลยครับตั้งแต่ตอนสมัยนู้นนะครับเป็นช่วงต้นๆเลยจำได้นะครับ30กว่าปีก่อนนู้นเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่อยากจะให้เปิดประกบกับน้องเพชรกฐาวุฒิกับอ่านเกมไม่ขาดด้วยเพลงในชาร์ตอันดับ1สัปดาห์ล่าสุดนี้เปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอาจารย์ดร.สุริวิภาบอกว่า16ปีที่แล้วนะคะสวยค่ะสวยเลยทีเดียวนะคะหน้ายังสดใสอยู่ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่

0: ทักทายไปถึงพี่สุคลอง16ด้วยนะครับกำลังติดตามฟังอยู่ตอนนี้เหมือนกันบอกว่าอากาศเย็นๆนะแถวนู้นแหมอากาศดีนะครับถามมาว่าวันทำบุญคลื่นวันที่เท่าไหร่ครับเอาจดเลยค่ะ26นะคะ26กันยาเดี๋ยวใกล้ๆจะส่งโลเคชันไปให้นะคะนะก็เดี๋ยวจะได้แบบว่ามันจะข้อความจะได้ไม่เลื่อนผ่านไปนะครับนะแล้วก็จะส่งในกลุ่มส่งถึงปั๊บแป๋วผีในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเซ็นเตอร์เอาไว้นะครับนะก็จะได้มากันได้นะครับพี่สุบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญมะพร้าวอ่อนใส่ถ้วยเล็กๆไปร่วมบุญด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีแฟนคลับนะครับของน้องเพชรคทาวุฒิมานะครับตัวน้องเพชรก็มาแล้วก็มีน้องอิฐอิสระพงศ์ก็มาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันทำบุญสถานีนะเป็น1ก็คือครบรอบ3ปีด้วยอันที่2ทำบุญบริษัทใหม่แล้วก็สตูดิโอใหม่ที่เราเพิ่งย้ายมาเนี่ยประมาณสัก2เดือนเนี่ยนะครับก็จะได้ทำบุญเลี้ยงพระกันด้วยเพราะบางคนบอกเออนายอยากให้ทำบุญหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เลยจัดทำบุญให้เลยจ้าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับนะก็นิมนต์พระอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับรองรับคนประมาณ 30,000 คน นะเดี๋ยวมีตรงมีเต้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณ 30,000 คนแต่เขาบอกว่าอาจจะไม่พออาจจะประมาณ 100,000 คนมานะครับนี่ก็กำลังจะดูสถานที่นะครับเคลียร์ตำรวจว่าอุ๊ยทีนี้คนแสนคนจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะศิลปินค่ายเพลงอีกอะไรอย่างงี้ใดๆนะครับขอบคุณมากครับ26กันยายนใครว่างเรียนเชิญนะครับที่โครงการ Venice The Iris วัชรพลหรือว่าจะเสิร์ชไปใน Google Map ก็ได้นะครับก็คือจะเสิร์ชเจอก็คือคนลูกทุ่งนะครับเซิร์ชคนลูกทุ่งเลยนะครับคนลูกทุ่งสตูดิโอก็จะเจอแล้วก็ขึ้นนะครับใน Google Map ด้วยนะครับคนลูกทุ่งสตูดิโอ at Venice นะครับนะก็จะเจอโลเคชั่นของสตูดิโอของเราด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับการทำบุญนะครับในวาระครบรอบ3ปีแล้วก็ขึ้นออฟฟิศใหม่ด้วยครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สุดยอดอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คะแนนดีเดียวนะครับสำหรับคำขอแฟนคลับของน้องกุ้งดีมากครับเรียกว่าหนานนั่นจริงๆงานวัดบ้านเรานะครับจากกุ้งและน้องน็อตทอยเขาฟีดกันในช่วงของท่อนแรปด้วยเหมือนกันครับในอันดับที่2สัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับขอบคุณอัลบาโลนคอลลาเจนด้วยนะครับคอลลาเจนกระป๋องสีทองแบบเกรดพรีเมียมสีทองแล้วก็ตัวคอลลาเจนก็เป็นแบบสีทองด้วยนำเข้าวัตถุดิบนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับดูแลเรื่องข้อเข่าของเราได้เป็นอย่างดีดูดซึมง่ายโมเลกุลเล็กแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่02-857-5119 02-857-5119 โทรเลยคนลุกทุ่งท็อป10สิบอันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119เมื่อกี้นี้นะครับได้ออกไปแล้วเครื่องครัวของเรานะครับหม้อนี่นะครับโอ้ส่งกันมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเช้าวันนี้คนเล่นเกมนี่เยอะเนาะตอนเช้าแสดงว่ามีสมาธิดีไม่เผลอยินดีด้วยนะครับกับคนที่จะใส่ชื่อลงไปในสิทธิ์นี้นะครับคนละ1สิทธิ์ลงในกล่องเรียบร้อยคุณยอหญิงโสภาครับพิจุคุณลักษมีจันน้อยคุณนรบดีพี่จินป๊อปปี้พี่รุจิราคุณรณชัยนะครับพี่สุรัตนาบางซุปคุณนัชยาคุณนกน้องหมวยพี่หนูพินป้าตุ๋ยป้าแป๋วและก็สาหร่ายยิ้มใส่นี่คือทั้งหมดใส่ชื่อลงในกล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลุ้นรางวัลกันช่วงสิ้นเดือนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max และก็รวมทั้งเสื้อ3ปีสีม่วงของคนลูกทุ่งจับได้ใครโดนใครก็คนนั้นได้ไปเลยนะครับก็เนื่องจากการเก่งแล้วก็ต้องเฮงด้วยนะเพราะว่าทุกสิทธิ์ที่ใส่ลงไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้เยอะๆหลายๆสิทธิ์นะครับชื่อของคุณก็จะไปอยู่ในอีกกล่องชิ้นส่วนนี่แหละเยอะๆนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเล่นไปได้เป็นร้อยสิทธิ์ก็จะมีร้อยชื่ออยู่ในนั้นเวลาจุ๊บจับขึ้นมาก็จะมีโอกาสได้แต่บางคนเนี่ยเล่นได้แค่ครั้งเดียวนานๆเล่นทีก็จะอยู่ในแค่ชื่อเดียวอาจจะก็ไม่แน่นะบางทีชื่อเดียวจับมาโดนถือว่าก็ต้องให้เขาจริงๆโชคดีไม่รู้ล่ะจะเป็นยังไงก็เล่นให้เยอะไว้ก่อนเพราะว่าใส่ชื่อเราไปเยอะเช่น200ชื่อ300ชื่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เรามีโอกาสนะเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแหละซื้อเยอะๆก็มีโอกาสอาจจะบางคนซื้อ2ใบก็ถูก
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119028575119
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
9: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
11: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
7: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fanpage Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: ที่เป็นนักร้องที่จะมาค้นแชมป์อย่างร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับเป็นนักร้องที่เราฝากความหวังไว้นั่นเองปุ้ยกสิดิษฐ์ครับกับนี่คือหัวใจรีไซเคิล
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวส่งทาง103นะครับไปเบรกกันครึ่งชั่วโมงกับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนแล้วกลับมาส่วนแน่นอนที่สุดช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น.นะครับเรามีช่วงเวลาของ The Cassette Weekday นะครับ Weekend เป็นพี่แหม่มช่วง 9:00 น. จนถึงเที่ยงนะครับฟังเพลงสตริงในยุคแบบ80 90กันในช่วงวันธรรมดาก็มากันตอนช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น.วันนี้มีเพลงอะไรบ้างนะครับคุณช่วยเลือกกันมาเยอะมากและเขาบอกเลยว่าเพราะและฟินทุกเพลงครับรอติดตามได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังคงมีผลบังคับใช้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังมีผลบังคับใช้อยู่ในฐานข้อมูลอินเตอร์โพลแม้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่สตม.ไปพบข้อมูลการเดินทางกลับไทยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทไตรลงผิวพรรณรองเลขาธิการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานะประกาศหมายแดงของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาว่าปัจจุบันหมายแดงของนายวรยุทธ์มีสถานะบังคับใช้และข้อมูลยังปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลหมายแดงของตำรวจสากลหรือเลสน้อยมี2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้สำหรับการติดตามสืบหาตัวบุคคลที่ประเทศสมาชิกต้องการตัวยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ทั้งนี้การที่ข้อมูลหมายแดงไม่ได้ปรากฏให้สาธารณชนเห็นไม่ได้หมายความว่าหมายแดงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยสถานะของนายวรยุทธ์ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดิน